0: คุณทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
1: กองทัพบกได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2ตรวจพบเหตุการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาพื้นที่โอสเม็ดใกล้กับช่องจอมจังหวัดสุรินทร์รวม2เหตุการณ์โดยในช่วงเช้าวันนี้หน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 นายพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามและทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่ได้แจ้งเตือนด้วยวาจาแต่ไม่เป็นผลจึงดำเนินการยิงเตือนจำนวน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่และป้องปรามการกระทำที่อาจขัดต่อข้อตกลงในถ้อยแถลงร่วมต่อมาเวลา 18:40 นาทีหน่วยได้ตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันโดยตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดจำนวน11นัดซึ่งหน่วยในพื้นที่ได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและยังไม่มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมอย่างไรก็ตามกองทัพบกโดยกองกำลังสุรนารียังคงตรึงกำลังและพร้อมปฏิบัติการทันทีหากมีการลุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัติตามข้อตกลงและกติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยกับประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้หากประชาชนพบเห็นเหตุผิดปกติสามารถแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงทมนรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
0: ติดตามผลความเคลื่อนไหวและผลการแข่งขันกีฬาที่น่าสนใจกับคุณสุรเชษฐ์โชติกุลค่ะ
2: ลุยเอนริเก้กุซือชาวสเปนของปารีสแซงต์แชร์แมงสร้างความฮือฮาให้กับวงการฟุตบอลยุโรปหลังนำแทคติกการฝึกซ้อมแบบกีฬารักบี้มาใช้กับมัสเวซาฟนอฟในด่านมือหนึ่งชาวรัสเซียด้วยการฝึกออกมาตัดบอลกากับบริเวณเส้นหน้าประตูท่ามกลางการรบกวนและปะทะจากเพื่อนร่วมทีมเพื่อเอาไว้รับมือลูกตั้งเตะของอาร์เซนอลก่อนเกมนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกคืนวันเสาร์ที่30พฤษภาคมนี้ที่สนามปุชกัสอารีนากรุงบูดาเปสต์ประเทศฮังการีผลการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดตกค้างเกมกลางสัปดาห์แมนเชสเตอร์ซิตี้ชนะคริสตัลพาเลส 3-0 ส่งผลให้แมนเชสเตอร์ซิตี้มีเพิ่มเป็น77แต้มจาก36นัดตามหลังอาร์เซนอลที่เตะเท่ากัน2คะแนนขณะที่เหลือการเตะอีก2นัดสุดท้ายผลการแข่งขันฟุตบอลลาลิก้าสเปนคู่ที่น่าสนใจเอสปันยอลชนะแอตเลติกบิลบาว 2-0 เกตาเฟ่ชนะเรอัลมายอร์กา 3-1 อาราเบสชนะบาร์เซโลนา 1-0 ผลการแข่งขันฟุตบอลลีกเอิงประเทศฝรั่งเศสแบรดแพ้สตราบูร์ก 1-2 ลองแพ้ปารีสแซงต์แชร์แมง 0-2 ผลการแข่งขันฟุตบอลโคปาอิตาเลียประเทศอิตาลีรอบชิงชนะเลิศลาซิโอแพ้อินเตอร์มิลาน 0-2ขณะที่ผลการแข่งขันเทนนิส ATP Master 1,000 คะแนนรายการ Internazionale BNL ดิเตเลียที่กรุงโรมประเทศอิตาลีประเทศเชเดียรอบก่อนรองชนะเลิศแคสเปอร์รูดนักเทนนิสมือ25ของโลกและเป็นมือ23ของรายการจากนอร์เวย์ชนะคารินคาชนอฟคู่แข่งมือ15ของโลกจากรัสเซีย 2-1 เซต 6-1 1-6 และ 6-2 สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
3: เชื่อมั่นในตัวเองคือกุญแจสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จเพราะทุกความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นจะสร้างคุณให้เป็นคนใหม่ได้เสมอร่วมสร้างพลังใจในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

เหยียบเยื้องยุรญาติพระบาทแม่อุ่นปกแผ่ประชาไทยให้สุขสันต์อีกพระหัตถ์ทรงยื่นมาดับจาบันทั่วเขตขันอบอุ่นใจในพระกรุณาการบัดนี้พระองค์เสด็จสวรรค์นับคืนวัน93พระพรรษาโอ้พระพันปีหลวงของปวงประชา24ตุลาน้อมอาลัยด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองท

นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เกาะพังงานพบวิลล่าหรูนอมินีคนไทยถือครองที่ดินให้กับชาวอิสราเอลบุกหาดฟรีดอมภูเก็ตเตรียมดำเนินคดีขบวนการบุกรุกป่ากับผู้มีอิทธิพลในพื้นที่กรมอุตุนิยมวิทยาระบุ 14-18 พฤษภาคมประเทศไทยฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคเหนือกลางตะวันออกและใต้ระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากฝนตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากกองทัพบกยังคงตรึงกำลังและติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาและปฏิบัติตาม Rule of Engagement กติกาสากลอย่างเคร่งครัดล่าสุดตรวจพบมีการยิงอาวุธปืนเล็กยั่วยุทหารไทยจากฝั่งกัมพูชาตลอดพื้นที่โอเสม็ดจังหวัดสุรินทร์น้องคนเล็กทหารกองประจำการผลัดที่1/69ได้รับการดูแลและใส่ใจตามมาตรฐานกองทัพบกอย่างใกล้ชิดในทุกระดับเพื่อประสิทธิภาพและความปลอดภัยสูงสุดสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของอิสราเอลที่ว่านายกรัฐมนตรีเบนจามินเนทันยาฮูเดินทางเยือน UAE อย่างลับๆ ระหว่างสงครามกับอิหร่านโดนั่นทั้มเดินทางถึงกรุงปักกิ่งของจีนเข้าพบสีจิ้นผิงในวันนี้จับตาทิศทางสงครามอิหร่านฟิลิปปินส์ล็อกดาวน์อาคารวุฒิสภาหลังมีผู้ได้ยินเสียงปืนหลายนัดยังไม่มีการสรุปสาเหตุและจำนวนผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: สวัสดีค่ะ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ค่ะพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนค่ะเช้าวันนี้วันพฤหัสบดี14พฤษภาคม2569ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: และผมสุธีสุขสากลพร้อมด้วยทีมงานครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณมาศณัฐมนพักธนนัทคุณบุญส่งบุญประเสริฐและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายรายงานตัวคุณผู้ฟังทุกท่านติดตามรับฟังรายการผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศทั้งภาค AM และ FM
0: ค่ะ
1: และคุณผู้ชม
0: ที่ทักทายเข้ามาค่ะ
1: ผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ครับ
0: ค่ะหลายท่านทักทายเข้ามาแล้วคุณธิดาโตมาสคุณสวัสดิ์ชาดาพี่นิ่มจันทสิงห์
1: คุณนิตยาบางกรวยนะ
0: พี่สุรศักดิ์จากภูเก็ตขอบคุณนะคะทักทายกันเข้ามาบอกว่าเพลงเพราะจังเลย
1: กษัตริย์เกษตร
0: ค่ะ
1: เสียงของอาจารย์ชินกรไกรลาศ
0: ค่ะ
1: ศิลปินแห่งชาตินะครับแม้ว่าจะล่วงลับไปแล้วแต่ว่าผลงานเสียงเพลงเพราะๆนะฮะโดยเฉพาะบทเพลงที่เทิดทูนสถาบันมีหลายเพลงเลย
0: ค่ะ
1: นะครับเมื่อวานนี้หลายท่านหลายคนเองก็คงจะได้ติดตามรับชมการถ่ายทอดสด
0: ค่ะคุณสุธี
1: พระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญจากมณฑลพิธีท้องสนามหลวงนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตไปยังพระพลามณฑลพิธีท้องสนามหลวงเป็นองค์ประธานในพิธีครับในพระราชพิธีจรดพระนางครรภ์แรกนาขวัญประจำปีพุทธศักราช2569ทำกลางคณะองคมนตรีคณะรัฐมนตรีซึ่งก็มีท่านนายกรัฐมนตรีด้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ข้าราชการและประชาชนที่มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนื่องแน่นครับ
0: ค่ะสำหรับพระราชพิธีพืชมงคลเมื่อวานนี้ค่ะนายวินโรจน์ทรัพย์ส่งสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ทำหน้าที่พระยาแรกนาค่ะ รวมกับเทพีคู่หาบเงินและคู่หาบทองโดยมีพระโคพอพระโคเพียงซึ่งเป็นโคขาวลำพูนทำหน้าที่เป็นพระโคแรกนาประจำค่ะต่อมาโหรหลวงก็มีการประกาศผลการเสี่ยงทาย และคำพยากรณ์ซึ่งก็ถือว่าเป็นไฮไลท์ที่เกษตรกรทั่วประเทศ รวมถึงเราด้วยนะคะต่างเฝ้ารอติดตามผลการเสี่ยงทายว่าอย่างไรกันบ้างคะอาจารย์
1: การเสี่ยงทายของผ้านุ่งจากพระยาแรกนาเนี่ยนะครับพระยาแรกนานี่หยิบผ้าได้ผ้า6คืบนะฮะโหรหลวงก็พยากรณ์ว่าน้ำในปีนี้เนี่ยจะมีปริมาณน้อยข้าวนาในที่ลุ่มจะได้ผลดีส่วนที่นาดอนอาจจะเกิดความเสียหายบ้างการเสี่ยงเสี่ยงทายของพระโคหลายคนก็ถามว่าพระโคปีนี้กินอะไรนะครับคำตอบก็คือกินถั่วกินน้ำกินหญ้าก
0: ินหญ้า
1: แล้วก็กินเหล้าไหม
0: กินเหล้าด้วยนะ
1: บางท่านโพสต์ไว้ก่อนเลยบอกว่าพระโคนี่กินเหล้ามา4ปีติดแล้วนะปีนี้จะกินอีกหรือเปล่าเนี่ยนะครับเป็นห่วงเป็นใยสุขภาพของพระโคว่าอย่างนั้นเนี่ยนะครับก็มีการพยากรณ์นะครับว่าพลาหารธัญญาหารแล้วก็พักษาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีน้ำท่าเนี่ยก็มีพอสมควรการคมนาคมจะสะดวกขึ้นแล้วก็การค้าการขายกับต่างประเทศจะมีความเจริญรุ่งเรืองดีส่งผลให้เศรษฐกิจภาพรวมเติบโต
0: ค่ะ
1: นี่น้ำท่าบริบูรณ์ค้าขายเศรษฐกิจรุ่งนะ
0: ภาพรวมนี้ก็ดีนะคะคำทำนายปีนี้เป็นกำลังใจให้ชาวพี่น้องเกษตรกรค่ะหลังจากเสร็จสิ้นพิธีค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ได้พระราชทานโล่เกียรติคุณแก่ปราชญ์เกษตรก
1: ร
0: สถาบันเกษตรกรและสหกรณ์ที่เด่นแห่งชาติประจำปี2569ค่ะเพื่อเป็นเกียรติและขวัญกำลังใจในการขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทยต่อไปขณะเดียวกันบรรยากาศที่ท้องสนามหลวงสุธีเมื่อวานนี
1: ้
0: หลังสิ้นสุดพิธีการมีพี่น้องประชาชนบางคนมาไกล บอกว่าบางคนมาครั้งแรกบางคนบอกมาทุกปีเลยมาจากอีสานบ้างจากเหนือบ้างนะคะจำนวนมากเลยพากันลงไปยังมณฑลพิธีเพื่อไปเก็บเมล็ดพันธุ์ข้าวส่งปลูกพระราชทานที่หว่านในพิธีนำกลับไปเป็นสิริมงคลบูชาบนหิ้งหรือบางคนนำไปผสมกับเมล็ดพันธุ์ข้าวในไร่นาของตัวเองเพื่อให้มีผลอุดมสมบูรณ์ตามความเชื่อโบราณ
1: ครับทราบว่านายกรัฐมนตรีก
0: ็ลงไปเก็บด้วยท่านบอกว่าเพลินเป็นครั้งแรกของท่านเหมือนกันลงไปเก็บด้วยเห็นประชาชนเก็บเลยอยากจะเก็บนักข่าวเลยถามว่าเก็บไปไหนบอกไปปลูกที่นาเอานายกทำนาด้วยเหรอทำสิแต่ไม่บอกหรอก
1: นี่ฮะบรรยากาศเมื่อวานนี้แล้วก็ฝนโปรยปรายลงมา
0: ใช่ค่ะ
1: พอสมควรนะครับในช่วงเช้าก็เหมือนเป็นสัญญาณนะครับว่าเตรียมเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับเตรียมที่จะได้ทำการเกษตรในส่วนของงานเกษตรกรรมของพี่น้องเกษตรกรนะครับแล้วก็เมื่อวานนี้เมื่อวานซืนสิวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับที่วัดบางนราจังหวัดนราธิวาส พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยผู้บังคับหมู่ปืนเล็กกองร้อยทหารพรานที่1106หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่11ซึ่งเสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบในพื้นที่อำเภอแว้งจังหวัดนราธิวาสเมื่อวันที่11พฤษภาคมที่ผ่านมาซึ่งพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4เป็นประธานในพิธีพระราชทานน้ำหลวงอาบศพแล้วก็มีผู้แทนหน่วยงานต่างๆนะครับมีข้าราชการทหารตำรวจและประชาชนร่วมพิธีเป็นจำนวนมากครับ
0: ก่อนหน้านี้ท่านแม่ทัพภาคที่4ท่านเองก็เป็นประธานในพิธีรดน้ำศพและวางพวงหรีดเคารพศพ10เอกอดิศรโดยได้เป็นผู้แทนวางพวงหรีดเคารพศพจากนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกท่านผู้บัญชาการทหารบกนอกจากนี้ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเชิญพวงมาลาพระราชทานไปวางที่หน้าหีบศพ10เอกอดิศรคำบุญช่วยเพื่อเป็นเกียรติและแสดงถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติทั้งทรงพระกรุณาให้เชิญตะกร้าสิ่งของพระราชทานมอบแก่ญาติของ10เอกอดิศรด้วยเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตค่ะการได้รับพระราชทานครั้งนี้ก็ยังความปลับปลื้มปิติใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแก่ครอบครัวคำบุญช่วยอย่างหาที่สุดมิได้ค่ะ
1: การบำเพ็ญกุศลกำหนดเป็นเวลา10 6วันนะฮ
0: ะ
1: ตั้งแต่วันที่12ไปจนถึงวันที่17พฤษภาคมนี้คือวันอาทิตย์นี้นะครับจัดงานที่วัดเกษาคมหมู่ที่4ตำบลโพชัยอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งเป็นภูมิลำเนาหรือว่าบ้านเกิดของ10เอกอดิศรครับแล้วก็จะมีพิธีพระราชทานเพลิงศพในวันจันทร์ที่18พฤษภาคมนี้การจากไปของ10เอกอดิศรคำบุญช่วยนับเป็นอีกหนึ่งความสูญเสียของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับที่ได้อุทิศตนเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความปลอดภัยของประชาชนแม้จะต้องเผชิญสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายแต่ก็ยังคงยืน

0: 2563ร่วมกับทางศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนภาคใต้ลงพื้นที่บ้านปากาลือสงหมู่ที่6ตำบลตุยงอำเภอหนองจิกจังหวัดปัตตานีออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ค่ะไปให้ความรู้ด้านสุขภาพกับพี่น้องประชาชนค่ะรวมถึงให้บริการทางการแพทย์อย่างทั่วถึงด้วยภายในกิจกรรมเขาก็จะมีตรวจโรคเบื้องต้นให้คำแนะนำสุขภาพมอบรถเข็นวีลแชร์แก่ผู้พิการทางการเคลื่อนไหวนะคะเป็นการสร้างเสริมกำลังใจให้พี่น้องชาวมุสลิมในพื้นที่ด้วยค่ะ
1: ไปดูภารกิจของท่านผู้บัญชาการทหารบกครับพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านเดินทางไปเยือนสหรัฐอเมริกาเพื่อเข้าร่วมการประชุมกองกำลังทางบกภาคพื้นแปซิฟิกแลนแพคเนี่ยนะครับจัดขึ้นในระหว่างวันที่12ถึง14พฤษภาคม2569ที่รัฐฮาวายโดยมีผู้นำและผู้แทนจากกองทัพบกนานาชาติในภูมิภาคอเมริกายุโรปเอเชียและโอเชียเนียนะครับเข้าร่วมกว่า15ประเทศครับ
0: ค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาท่านผู้บัญชาการทหารบกท่านก็ได้ร่วมพิธีเปิดการประชุมพร้อมกับรับฟังการบรรยายพิเศษจากผู้บัญชาการกองกำลังสหประชาชาติหรือว่า UN และผู้บัญชาการกองกำลังสหรัฐประจำเกาหลีใต้ในหัวข้อบทบาทของกำลังทางบกในการป้องปรามและความมั่นคงระดับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงบ่ายค่ะท่านก็ไปรับฟังการบรรยายพิเศษต่อจากผู้บัญชาการกองกำลังภาคพื้นอินโดแปซิฟิกสหรัฐท่านนี้ท่านมาที่ไทยบ่อยนะคะในหัวข้อบทบาทกำลังทางบกในการป้องปรามแบบบูรณาการในภูมิภาคก่อนที่ท่านจะเยี่ยมชมนิทรรศการแสดงดูอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆร่วมกับการหารือทวิภาคีกับผู้นำกองทัพมิตรประเทศต่างๆค่ะ
1: เช่นกองทัพบกออสเตรเลียนะครับผู้บัญชาการทหารบกออสเตรเลียร่วมหารือการฝึกอบรมทางทหารการบูรณาการข่าวกรองทางยุทธวิธีและการฝึกร่วมผสมที่สอดคล้องกับสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์ในภูมิภาคครับ
0: ค่ะซึ่งของคณะไทยเราเองก็มีเจ้ากรมข่าวทหารบกนะคะ
1: ไปด้วย
0: ค่ะกองทัพบกสหรัฐแม่ทัพน้อยที่1กองทัพบกสหรัฐเนี่ยเขาก็หารือในเรื่องของการนำโดรนแล้วก็ระบบต่อต้านโดรนค่ะเข้าสู่ภารกิจของหน่วยสไตรเกอร์รวมถึงการฝึกรบในพื้นที่ป่าภูเขาแล้วการฝึกกระโดดร่วมกันด้วยค่ะ
1: กองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นนะครับเสนาธิการกองกำลังป้องกันตนเองทางบกญี่ปุ่นหารือการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้การฝึกบรรเทาสาธารณภัยของหน่วยทหารช่างการส่งมอบอุปกรณ์ทางทหารและการเข้าร่วมการฝึกร่วมผสมคอบราโกครับ
0: ค่ะกองทัพบกฟิลิปปินส์ค่ะโดยผู้บัญชาการทหารบกฟิลิปปินส์เขาก็หารือในเรื่องของการแลกเปลี่ยนทางการศึกษาในหลักสูตรทางทหารค่ะรวมถึงการรับมอบหน้าที่ประธานคณะผู้สังเกตการอาเซียนหรือว่า AOT ตรงนี้มีความสำคัญต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะรวมถึงการแลกเปลี่ยนการเยือนของผู้บังคับบัญชาระดับสูงระหว่างประเทศด้วยสำหรับบรรยากาศที่ประชุมก็เป็นไปอย่างสร้างสรรค์นะคะอบอุ่นเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันระหว่างกองทัพมิตรประเทศเราก็ได้ความรู้แล้วก็ได้แนวทางต่างๆมาพัฒนากองทัพเราให้ทันสมัยด้วยค่ะ
1: ครับเนี่ยนะฮะเราเก่งเรามีความสามารถถ้าไม่มีมิตรมีเพื่อน
0: ใช่ค่ะ
1: ก็ไปต่อไม่ได
0: ้
1: นะครับก็ต้องมีโอกาสในการฝึกร่วมกันหรือเรียนรู้ร่วมกันนะครับกับมิตรประเทศต่างๆนะครับไปดูภารกิจของแม่ทัพภาคที่3นะครับพลโทวรเทพบุญยะแม่ทัพภาคที่3และคณะก็ได้เข้าร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกองทัพภาคที่3เป็นเจ้าภาพในการประกอบพิธีณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทภายในพระบรมมหาราชวังครับ
0: ค่ะการประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลในครั้งนี้ก็ถือว่าเป็นการถวายความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระพันปีหลวงที่พระองค์ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติอย่างยิ่งค่ะ
1: นะครับอันนี้ก็เป็นภารกิจเมื่อวันก่อนนะครับ
0: ค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่2พลโทวีรยุทธรักษิณ
0: ค่ะ
1: เป็นประธานในพิธีมอบบ้านพักอาศัยหลังใหม่เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินเงาไพรสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3นะครับซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติในพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษนะครับจังหวัดชายแดนศรีสะเกษเนี่ยนะครับโดยโครงการนี้ก็เกิดขึ้นจากความร่วมมืออย่างเข้มแข็งระหว่างกองทัพภาคที่2กับชมรมพัฒนาสัมพันธ์ระดับผู้บริหารกองทัพภาคที่2หรือว่าพสบทพ2เนี่ยนะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่คร
0: ับ ค่ะก็เป็นการสร้างบ้านที่มั่นคงแข็งแรงนะคะทดแทนบ้านหลังเดิมค่ะโดยใช้เวลาก่อสร้างเนี่ย67วันนะคะเป็นการตอบแทนคุณความดีแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้

0: ผู้เสียสละและครอบครัวให้ดียิ่งขึ้นบรรยากาศค่ะเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวพิมายที่ร่วมส่งกำลังใจให้ทหารกล้าของเราค่ะ
1: ครับทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ชายแดนโดยเฉพาะชายแดนไทยกัมพูชาในห้วงที่ผ่านมาหลายคนก็ถามถึงเรื่องของการเยียวยา
0: ใช่ค่ะ
1: ว่าคณะรัฐมนตรีได้มีการอนุมัติอะไรอย่างไรหรือยังในเรื่องของการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบนะครับเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาครับคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบมาตรการเยียวยากำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาวงเงินรวมกว่า452ล้านบาทครอบคลุมกำลังพลที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น91นายประกอบด้วยผู้เสียชีวิตและผู้ทุพพลภาพรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสรายละ1ล้านบาทและผู้บาดเจ็บมากรายละ500,000 บาทคร
0: ับ ค่ะก็สะท้อนถึงความมุ่งมั่นของรัฐแล้วก็กองทัพในการดูแลกำลังพลและครอบครัวนะคะผู้ได้รับผลกระทบนั่นเองค่ะดูแลอย่างเป็นรูปธรรมในทุกมิติเป็นการสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็สร้างความมั่นคงให้กับครอบครัวผู้ทำหน้าที่ค่ะ
1: ไปดูภารกิจของเสนาธิการทหารบกครับไปเยี่ยมประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ในขณะเข้าไปหาของป่าแล้วก็ได้พบกับทหารกัมพูชาพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกนะครับเสนาธิการศูนย์ปฏิบัติการกองทัพแล้วก็คณะได้เดินทางไปยังจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อเดินทางไปเยี่ยมการปฏิบัติงานของกองกำลังสุรนารีในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ในโอกาสนี้เสนาธิการทหารบกก็ได้เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนในพื้นที่เทศบาลตำบลตลาดนิคมปราสาทอำเภอบ้านกรวดจากนั้นก็ได้เดินทางต่อไปยังฐานปฏิบัติการแมงป่องแล้วก็เดินทางต่อไปยังพื้นที่ช่องสายตะกูในพื้นที่อำเภอบ้านกรวดเพื่อรับฟังการบรรยายสรุปแล้วก็ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานครับ
0: ค่ะท่านก็เข้าเยี่ยมให้กำลังใจนายอภิรักษ์บุตรเพชรแล้วก็นายประโยชน์บุญคำค่ะคุณลุงสองคนนี้นะคะก็ไปเยี่ยมที่บ้านเลยที่อำเภอบ้านกรวดค่ะเป็นประชาชนที่ประสบเหตุการณ์ในขณะที่เข้าไปหาของป่าแล้วก็ไปพบกับทหารกัมพูชาติดอาวุธที่เข้ามาในเขตพื้นที่ชายแดนท่านเสนาธิการทหารบกดูสิท่านผูกผ้าขาวม้าด้วย
1: ค่
0: ะไปให้กำลังใจแล้วก็ผูกข้อไม้คู่มือข้อไม้ข้อมือให้กับคุณลุงทั้งสองคนนี้บอกขวัญเอ้ยขวัญมานะคะโอ้ท่านก็เน้นย้ำว่ากำชับให้กองกำลังสุรนารีเนี่ยเตรียมความพร้อมในทุกด้านพิจารณาปรับกำลังพลให้เหมาะสมเตรียมยุทโธปกรณ์เครื่องมือเฝ้าตรวจชายแดนมาสนับสนุนในพื้นที่ปฏิบัติงานให้ครอบคลุมในทุกพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาค่ะ
1: ครับพี่น้องประชาชนที่ไปหาของป่าหรือว่าเดินพลัดหลงเข้าไปในป่า
0: ค่ะ
1: แล้วไปเจอทหารกัมพูชาจับตัวไปคงได้ติดตามข่าว
0: ใช่ค่ะที่สุรินทร์
1: ซึ่งกองทัพภาคที่2ก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับติดตามความคืบหน้ากรณีในลุงโยชน์เนี่ยนะฮะ
0: ลุงโยชน์สายน้อยอายุ
1: 58ปีเป็นประชาชนจังหวัดอะไรฮะ
0: จังหวัดสุรินทร์ค่ะที่อำเภอปราสาท
1: ครับหายตัวไปอย่างลึกลับนะครับขณะที่เข้าไปหาของป่าบริเวณห้วยสำเริงใกล้แนวชายแดนไทยกัมพูชาตั้งแต่วันที่25เมษายนที่ผ่านมาครับซึ่งเจ้าหน้าที่พบเพียงรถจักรยานยนต์ที่จอดทิ้งไว้บริเวณชายป่าเท่านั้นล่าสุดนะครับฝ่ายไทยได้รับการยืนยันจากหน่วยประสานงานชายแดนกัมพูชาครับว่านายโยชน์เนี่ยนะครับหรือว่าคุณลุงโยชน์เนี่ยถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวไว้ได้นะครับหลังลักลอบข้ามแดนเข้าไปในพื้นที่ห่วงห้ามทางทหารโดยผิดกฎหมายขณะนี้ถูกส่งตัวไปดำเนินคดีและคุมขังอยู่ที่เรือนจำจังหวัดอุดรมีชัยในกัมพูชาครับ
0: ค่ะเขาแจ้งข้อหาเราแบบนั้นแต่คุณลุงอาจจะไม่รู้พื้นที่ตรงนั้นเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างนะคะจนต้องติดตามกันต่อขณะนี้กองทัพภาคที่2ก็กำลังประสานงานอย่างใกล้ชิดกับสถานกงสุลใหญ่ณเมืองเสียมราชค่ะเพื่อให้ความช่วยเหลือด้านกฎหมายแล้วก็ดูแลตามหลักมนุษยธรรมพร้อมแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชานะคะหรือชายแดนอื่นๆหากจำเป็นเข้าไปหาของป่าใกล้กับแนวชายแดนเนี่ยให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทหารหรือว่าฝ่ายปกครองล่วงหน้าก่อนอย่าพลั้งเผลอเข้าไปเพื่อความปลอดภัยป้องกันเหตุพลัดหลงเข้าไปแบบนี้นั่นเองค่ะ
1: ครับจากกองทัพภาคที่2ไปที่กองทัพภาคที่4คงได้ติดตามข่าวก่อนหน้านี้เกี่ยวกับเรื่องราวที่เกาะสมุยนะครับเมื่อวานนี้เวลา 12:00 น.ที่อากาศท่าอากาศยานนานาชาติสมุยอำเภอเกาะสมุยจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ให้การต้อนรับแล้วก็ร่วมคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์การประกอบธุรกิจของชาวต่างชาติในพื้นที่อำเภอเกาะพะงันจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับจากนั้นก็ได้เดินทางไปยังโรงเรียนเกาะพะงันศึกษาเพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์ในพื้นที่ตลอดจนติดตามมาตรการแก้ไขปัญหากลุ่มทุนต่างชาติสวมสิทธิ์ประกอบธุรกิจซึ่งเป็นประเด็นที่ภาครัฐให้ความสำคัญเนื่องจากอาจจะส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยระบบเศรษฐกิจในพื้นที่ ที่แล้วก็ความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวครับ
0: ค่ะประชาชนก็ให้ความสนใจในประเด็นเรื่องนี้ด้วยนะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็พูดคุยกับพี่น้องประชาชนแล้วก็รับฟังความคิดเห็นปัญหาข้อเสนอแนะจากคนในพื้นที่โดยตรงค่ะในฐานะที่แม่ทัพภาคที่4ท่านเองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ท่านก็บอกว่าได้กำกับดูแลมาตรการรักษาความปลอดภัยตลอดภารกิจยืนยันความพร้อมของกองทัพในการทำงานร่วมกันกับฝ่ายปกครองตำรวจเพื่อดูแลความสงบเรียบร้อยควบคู่กับการพัฒนาเกาะพะงันเกาะที่สวยงามแห่งหนึ่งของจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้นักท่องเที่ยวนั้นมีความปลอดภัยค่ะ
1: ครับไปดูภารกิจในช่วงนี้ในส่วนของกองทัพบกก็จะมีงานหลักๆอย่างหนึ่งก็คือการดูแล
0: น้องคนเล็ก
1: น้องคนเล็ก น้องทหารใหม่นะครับ ที่เข้ามาสู่วิทยาลัยลูกผู้ชายหรือว่าหน่วยฝึกทหารใหม่นะครับกองทัพภาคที่2ก็ได้เดินหน้าโครงการเยี่ยมบ้านทหารใหม่เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแล้วก็ความเชื่อมั่นแก่ครอบครัวพร้อมติดตามความเป็นอยู่ของกำลังพลอย่างใกล้ชิดครับ
0: ค่ะก็ถือว่าเป็นความโชคดีนะคะที่น้องๆทหารใหม่มีเจ้าหน้าที่เราเนี่ยดูแลใส่ใจมากขนาดนี้นะคะ
1: บ้านของทหารใหม่จะอยู่ที่ไหนยังไงถ้าเกิดว่ามีปู่ย่าตายายคุณพ่อคุณแม่ที่อาจจะประสบปัญหาเรื่องของสุขภาพก็ไปเยี่ยมอย่างเช่นน้องพลทหารสุนทรโคนอกใช่ไหมฮ
0: ะ
1: เป็นทหารใหม่ผลัดที่1ประจำปี2569หน่วยก็ไปเยี่ยมนะครับอันนี้ก็สังกัดกองพันทหารม้าที่8กองพลทหารราบที่3ครับ
0: ค่ะซึ่งก่อนหน้านี้นะคะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ลงไปในพื้นที่หน่วยฝึกทหารใหม่จังหวัดสุรินทร์ไปให้กำลังใจค่ะแล้วก็กำชับให้หน่วยเนี่ยปฏิบัติตามมาตรฐานมาตรการที่กรมยุทธศึกษาทหารบกได้กำหนดไว้ในการดูแลน้องๆทหารใหม่ทั้งสภาพอากาศทั้งการฝึกอยู่กับน้องทหารใหม่ตลอด24ชั่วโมงค่ะ
1: ครับขอบคุณผู้บังคับบัญชาทุกระดับทุกชั้นเลยนะครับที่ห่วงใยใส่ใจกำลังผลและก็ครอบครัวนะครับเวลาหมด หมดเวลานะครับนี่คือ กองทบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพฤหัสบดีขอให้มีความสุขทุกท่านนะครับพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้ว นะครับผมสุธีสุขสากล
0: ดิฉันนวลนภาสมัครสมานค่ะ
1: พร้อมด้วยทีมงานลาไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่น สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: าวิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
3: เสียวอะไรล่ะครับ
2: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
3: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
2: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
5: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีเลลี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีเลลี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้

0: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
1: ถูกเสมอ
0: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร027407400
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: ต้องเกาะติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเมื่อวานนี้เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุบริเวณชายแดนด้านปภ.เตือน54จังหวัดรับมือฝนตกหนักและอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจวันนี้ติดตามกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
4: วันนี้ที่รัฐสภามีพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรส่วนในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้พรรคประชาชนเตรียมยื่นยติตั้งคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาการใช้เงินตามพ.ร.ก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทและติดตามภารกิจของนายสีหศักดิ์พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในการเข้าร่วมประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศกลุ่มบริกและประเทศหุ้นส่วนประจำปี2569ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียก่อติดสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากเมื่อวานนี้เกิดเหตุทหารกัมพูชายิงปืนยั่วยุบริเวณชายแดนด้านโปเสม็ดช่องจอมขณะที่กองทัพบกเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดและตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ชายแดนเข้มงวดเวลา 15:30 นที่กระทรวงพลังงานทนายรณรงค์แก้วเพชรประธานมูลนิธิรณรงค์ทวงคืนความยุติธรรมในสังคมนำผู้เสียหายเข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานซึ่งผู้เสียหายนั้นตกเป็นเหยื่อบริษัทรับติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์ที่ไม่ได้มาตรฐานใช้อุปกรณ์ไร้คุณภาพจนเกือบเกิดเหตุอัคคีภัยและที่ผ่านมายังไม่ได้รับความคุ้มครองหรือเยียวยาจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเตือน54จังหวัดทั้งในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันคลื่นลมแรงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
5: ความรักความห่วงใยคือกำลังใจที่ยิ่งใหญ่จากครอบครัวด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
3: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
1: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
9: ร้านกำนันมานะ
1: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือน

0: 1020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: จุทำไมไม่ไปโรงเรียนล่ะวันนี้เนี่ย
1: วันนี้โรงเรียนหยุดให้1วันครับมีประชุมคุณครูทั้งหมดเลยอ่ะพ่อก็ไปประชุมด้วยคร
2: ับ เอหรือว่าอาผู้ใหญ่จะไปเป็นคุณครูเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้างสิแล้วอย่างเงี้ยแย่เลยนะใครจะเป็นผู้ใหญ่แท้ล่ะทีเนี้ย
0: โอ้ยโวยวายอยู่ได้จะบ้าเหรอผู้ใหญ่แค่ไปประชุมหน่อยเดียวคิดเป็นตุเป็นตะตะเท่าเนี่ย
1: แล้วไงฮะพ่อมาแล้วฮะ
3: เออพ่อเองไม่ใช่โดมประกอบลำอะไรที่ไหนหรอกนะหลอกไปเยอะ
0: ว้ายพี่โดมหลอกขั้นเทพมาเลยแหมผู้ใหญ่อารมณ์ดีมาเทียมนะได้ข่าวว่าไปประชุมที่โรงเรียนเนี่ยไม่อยากจะเมาเมื่อกี้นะอาแปะบอกว่าผู้ใหญ่จะเลิกเป็นผู้ใหญ่บ้านแล้วล่ะไปเป็นครูโอ้ยวอยวายลั่นร้านเลยนะ
2: แหมก็ใครจะไปเป็นผู้ใหญ่บ้างที่แสงดีเหมือนผู้ใหญ่คนนี้ไม่มีอีกแล้ว
3: ก็แค่ไปประชุมกับพ่ออ้อและครูทั้งโรงเรียนก็แค่นั้นเองคือเขากำลังระดมความคิดในการดูแลปัญหายาเสพติดในโรงเรียนเออฉันว่านโยบายพ.อ.คนนี้เขาเข้าท่านะ
0: ยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่พ.อ.เขาประกาศนโยบายสร้างแรงจูงใจให้กับครูอาจารย์ในโรงเรียนให้เข้ามาช่วยการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดโอ้ยฮือฮากันใหญ่อย่างพิจารณาความดีความชอบการเลื่อนระดับนี่ถ้าครูคนไหนดูแลดีมีเด็กติดยาไม่ปกปิดข้อมูลส่งไปบำบัดจนหายกลับมาเรียนต่อได้หรือสร้างสรรค์กิจกรรมดีๆเพื่อป้องกันยาเสพติดก็มีรางวัลให้
2: สุดยอดนะเนี่ยแค่ว่าฟังแล้วนะก็อยากไปเป็นครูบ้างแล้ว
0: บอกหยุดความคิดชะล่าห่วงนะก็ของซากจริงๆนะเนี่ย
2: โอ้ยลืมใจไรไปไปก็ไร
3: นี่ยังเล่าไม่จบที่โรงเรียนยังมีการปรับหลักสูตรการเรียนการสอนด้านทักษะความรู้เจตคติที่ชัดเจนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทุกระดับโดยให้ผู้ปกครองและตัวแทนจากสถานบำบัดเข้ามามีส่วนร่วมในการกำหนดหลักสูตรเนี่ยก่อนเปิดเทอมเขาก็จะประชุมกันอีกครั้งด้วยนะ
1: พ่อแล้วจุกจะได้เรียนไหมครับเนี่ย
3: ได้ลินสิลูกส้มจุกยังเด็กเขาก็สอนแบบง่ายๆสนุกสนุกพ่อฟังแล้วอยากสนุกเลยนะ
2: งั้นเขาไปเรียนกับหนูส้มจุกกันแล้วกันน่าจะสนุกเลยนะโรงเรียนของเราล่าอยู่คุณครูชาลีทุกคน
4: เรื่องสั้นท้าตลาดผู้บริหารสถานศึกษาครูอาจารย์นับเป็นบุคคลสำคัญที่จะช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในกลุ่มเยาวชนในสถานศึกษาให้ได้ผลดังนั้นการกำหนดนโยบายต้องชัดเจนการปฏิบัติต้องจริงจังและต่อเนื่องควรให้โอกาสกับผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดที่เป็นนักเรียนนักศึกษาในการศึกษาต่อมีส่วนร่วมในการนำนักเรียนนักศึกษาที่เป็นผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดรักษาและมีการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับประทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โหของดีๆน่ากินทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
1: เอ้าไอ้ขวัญวางก่อนวางก่อนนั่นแหละไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเรารอไอ้โหน่งที่นี่แหละ
0: นั่งนั่งก่อนเลยผู้ใหญ่มาขวัญมานี่แล้วนั่งก่อนกินข้าวกันมาหรือยังเนี่ยวันนี้แกงส้มดอกแครอร่อย
2: ผลไม้เยอะแยะขนาดนี้เนี่ยหอมมาฝากอ้วนเหรอผู้ใหญ่แหมเก่งใจจังเลยอ่ะ
1: เก่งใจก็ดีแล้วเพราะมันไม่ใช่ของแปะหรอกท่านกับไอ้ขวัญจะเอาไปขอบคุณคุณพิสารเจ้านายไอ้ขวัญที่อุตส่าห์รับมันเข้าทำงาน
2: ลีแล้วล่ะผู้ใหญ่เจ้านายจะไล่เมกตาไอ้ขวัญมึงเยอะๆเดี๋ยวนี้นะนายจังวีลีที่ให้โอกาสคงนี่มึงหายากจริงๆนะ
0: โอ้ยไม่ต้องห่วงหรอกย่าขวัญน่ะมันขยันขันแข็งลองได้รู้จักนิสัยใจคอเป็นต้องหลงรักมันแน่นอน
1: นี่อาแปะเดี๋ยวนี้เขามีโครงการสถานประกอบการสีขาวมีหลายๆที่ให้โอกาสคนที่เคยผ่านพลังติดยาเขามีกระบวนการทำงานดูแลลูกจ้างอย่างเป็นระบบส่งไปบำบัดมีการติดตามดูแลเมื่อกลับมาทำงานแล้วส่วนคนอื่นทั่วไปเขาก็มีการให้ความรู้เรื่องโทษพิษภัยของยาเสพติดมีกิจกรรมสัมพันธ์ต่างๆเพื่อป้องกันยาเสพติด
2: เออก็ลีนะผู้ใหญ่นะไอ้โครงการสีขาวที่ว่าเนี่ยนะคงที่ไม่เคยติดก็จะได้ไม่ปลายติดคงที่เคยติดก็จะไล่มีโอกาส
0: แล้วที่ไอ้ขวัญไปทำงานเนี่ยเขาเป็นสถานประกอบการสีขาวด้วยเหรอ
1: โอ้ที่ดีเขาได้รางวัลยอดเยี่ยมมา3ปีซ้อนแล้วนะทำโครงการอย่างดีเป็นที่เชิดหน้าชูตาของจังหวัดเลยล่ะ
2: เลยจริงๆเลยจริงๆทุกๆโรงงานทุกๆที่ทำงานนายจ้างทุกคนน่าจะให้โอกาสคงทุกที่เลยนะสังคมเราจะไล่ลีครึ่งลีครึ่งเคยได้ยินแต่ไล่ออกไล่ออกคำก็ไล่ออกสองคำก็ไล่ออกออกไปกลายเป็นปัญหาสังคมกันตลกตลกนะ
1: ใช่ถ้าไม่ไล่ออกก็ยังจะรู้ตัวคนและแก้ไขได้เป็นคนๆไม่โยนภาระให้สังคมส่งเข้าไปบำบัดรักษากดทบพอหายแล้วเขาก็เป็นพลังสำคัญในการทำงานได้อีกเหมือนเดิมนั่นแหละ
0: ตกลงคุยกันมาตั้งนานแล้วเนี่ยผู้ใหญ่กับขวัญจะรับไหมจ๊ะแกงส้มดอกแครอร่อยอร่อยเนี่ย
1: เอามาก็ได้ดีเหมือนกันนะกินซะให้เสร็จแล้วเอาอะไรมาอีกสักอย่างดีไหม
2: นี่อาจจะกุหลาบของอาผู้ใหญ่กับของอาขวัญเนี่ยเป็นแกงส้มหลอกแครแต่ของอ้วนเนี่ยขอแกงหลอกส้มสีทองได้ไหม
0: เดี๋ยวเธอไอ้คุณแปะเดี๋ยวเรยากุหลาบจะปิดเสิร์ฟให้ถึงปากเลยนะระวังให้ดีนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดเจ้าของสถานประกอบการหรือนายจ้างหากพบว่าพนักงานเกี่ยวข้องกับยาเสพติดควรเปิดโอกาสให้เข้ารับการบำบัดรักษาโดยไม่ถือเป็นความผิดหากเขาตั้งใจเลิกยาเสพติดปรับปรุงแก้ไขกลับมาเป็นพนักงานที่ดีและควรเก็บข้อมูลดังกล่าวเป็นความลับนับเป็นการให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดและเป็นการช่วยลดปัญหายาเสพติดได้อีกทางหนึ่ง
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: เกี่ยวข้องกับไวรัสฮันตาสมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
1: การทำสิ่งที่ไม่ชอบไม่เพียงแต่จะทำให้ช่วยพัฒนาความแข็งแกร่งทางจิตใจแต่ยังเพิ่มความมั่นใจในการเผชิญหน้ากับปัญหาด้วยศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10 ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250 มิลลิลิตร4 ขวดราคาเพียง799 บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100 มิลลิลิตรอีก2 ขวดรวมทั้งหมด6 ขวด
5: โอ้โห6 ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
7: ร้านกำนันมานะ
6: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
7: ร้านกำนันมานะ
6: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรด

ข่าวสอน1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอน1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะเมื่อท่านแสดงความสนใจสิ่งใดเราควรจะร่วมพูดคุยในสิ่งนั้นท่านอยากทำงานอดิเรกอะไรเราก็ช่วยส่งเสริมสนับสนุนอาทิตย์ที่แล้วดิฉันได้รับช่อกล้วยไม้ปั้นด้วยดินวิทยาศาสตร์งดงามมากค่ะแทบไม่เชื่อเลยว่าเป็นฝีมือของคุณป้าอายุ76ปีที่เปลี่ยนวันเวลาแห่งความหงอยเหงามาเป็นกล้วยไม้ช่อสวยได้หรือคุณยายที่อายุกว่า80ปีแล้วยังทำข้าวยำอย่างครบเครื่องให้หลานๆรับประทานในโอกาสปิดภาคเรียนเมื่อคนแก่ในบ้านมีความสุขสุขภาพจิตของท่านดีไม่จู้จี้ขี้บ่นมีผลให้ท่านรับประทานอาหารได้ร่างกายก็แข็งแรงไม่เจ็บป่วยง่ายลูกๆหลานๆก็พลอยมีความสุขเป็นครอบครัวที่อบอุ่นครอบครัวที่อบอุ่นย่อมเป็นภูมิต้านทานความชั่วร้ายทุกชนิดที่จะมาแผ่วผ่านลูกหลานของเราท่านเหล่านั้นจึงเปรียบเสมือนพระในบ้านที่คุ้มครองผองภัยทั้งปวงรอยยิ้มของผู้สูงอายุในบ้านจึงเป็นสื่อสายใยแห่งความสุขของทุกคนในครอบครัวนั่นเองค่ะและพบกันใหม่กับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ยิ้มของผู้สูงอายุสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถ้าเรามีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านของเราด้วยท่านอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ปู่ย่าตายายของเราท่านเหล่านั้นได้ผ่านวันเวลาของชีวิตมาเนิ่นนานบางท่านต่อสู้สร้างชีวิตด้วยความยากลำบากกว่าจะตั้งครอบครัวเป็นหลักฐานมีฐานะส่งเสียเลี้ยงดูพวกเราซึ่งเป็นลูกๆหลานๆจนเติบโตทุกวันนี้เวลาที่ท่านจะอยู่กับเราคงไม่มากเท่าที่เคยมีมาความสมบูรณ์แข็งแรงของสังขารก็เสื่อมถอยลงจึงควรที่ลูกๆหลานๆจะได้ดูแลท่านบ้างรู้ว่าท่านชอบรับประทานอะไรกลับจากทำงานก็ซื้อติดไม้ติดมือมาฝากท่านพูดกับท่านด้วยคำที่ไพเราะท่านจะไปมาหาสู่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องหรือไปทำบุญทำกุศลก็เป็นธุระให้ท่านบ้างตามโอกาสท่านจะยิ้มแย้มแจ่มใสสรรเสริญเราให้ญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฟังไม่จบเลยทีเดียวละค่ะเราอย่าเห็นท่านเป็นเพียงคนแก่ที่อยู่บ้านเฉยๆว่างๆไม่มีอะไรทำหรือว่าไม่จำเป็นต้องทำอะไรลองมองเข้าไปในดวงตาของท่านสิคะบางครั้งในโอกาสที่อยู่ตามลำพังเราจะเห็นความหงอยเหงาความทอดอะไรในดวงตานั้นอย่าปล่อยให้ท่านเป็นคนแก่ที่ไร้ค่าว่างเปล่าเลยนะคะ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะปภ.เตือน54จังหวัดเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลัน 14-18 พฤษภาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
6: เสียวอะไรล่ะครับ
5: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
6: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
7: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
9: แบบนี้ต้องกุ้งกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
10: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
8: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
11: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทานรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาก
4: รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้คุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
12: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแจ้งเตือน54จังหวัดในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางและภาคใต้ให้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงในช่วงตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมโดยให้จัดทีมปฏิบัติและเครื่องจักรกลสาธารณะเข้าประจำพื้นที่เสี่ยงเพื่อเผชิญเหตุและช่วยเหลือประชาชนทันทีที่เกิดภัยโดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมบ่อยครั้งให้เร่งระบายน้ำออกเพื่อลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดรวมถึงแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัยให้ทราบล่วงหน้าและประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามประกาศแจ้งเตือนภัยอย่างเคร่งครัดสำหรับ54จังหวัดดังกล่าวแบ่งเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันและน้ำท่วมขังในพื้นที่ภาคเหนือ17จังหวัดภาคอีสาน12จังหวัดภาคกลาง11จังหวัดและภาคใต้14จังหวัดและมีการเตือนพื้นที่เฝ้าระวังคลื่นลมแรงในภาคใต้6จังหวัดได้แก่ระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
4: กรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมสร้างปรากฏการณ์แห่งศรัทธาเนื่องในวันวิสาขบูชาวันสำคัญสากลของโลกจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์1ล้านจบถวายเป็นพุทธบูชาพร้อมกันทั่วประเทศส่วนกลางพบกับกิจกรรมอิ่มบุญอิ่มใจพร้อมมุมถ่ายรูปสวยๆ 29-31 พฤษภาคม2569ณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามเขตดุสิตกรุงเทพมหานครมีกิจกรรมตลอด3วันร่วมสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์และพระพุทธรูปสามปางประสูติตรัสรู้ปรินิพานรดน้ำห่มผ้าต้นพระศรีมหาโพธิ์เสริมความร่มเย็นทำวัดเย็นเจริญภาวนาชมสวนแสงประทีปแห่งศรัทธาถวายเป็นพุทธบูชางดงามยามค่ำคืนโดยไฮไลท์31พฤษภาคมร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์แห่ผ้าห่มและไม้คำต้นพระศรีมหาโพธิ์ร่วมจุดประทีป1ล้านดวงสวดมนต์ทำนองสรพันยะ1ล้านจบถวายผ้าป่าและฟังเทศตลอดคืนส่วนภูมิภาคร่วมกิจกรรมณวัดใกล้บ้านหรือสถานที่จัดกิจกรรมทั่วประเทศคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลโรคไข้เลือดออกติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
13: คู่มือสุขภาพ
14: แพทย์แนะนำการลดความรุนแรงของผู้ป่วยโรคไข้เลือดออกที่ดีที่สุดคือการตรวจวินิจฉัยโรคอย่างรวดเร็วจึงเน้นย้ำให้ผู้ป่วยไปรับการรักษาที่รวดเร็วเพื่อทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีอาการไข้สูงลอยร่วมกับอาการปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อปวดกระบอกตาหรือมีจุดเลือดตามตัวให้ต้องสงสัยเป็นโรคไข้เลือดออกและคัดกรองด้วยชุดตรวจไข้เลือดออกชนิดรวดเร็วเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่รวดเร็วลดโอกาสการเสียชีวิตรวมทั้งขอให้ประชาชนป้องกันตนเองจากการถูกยุงกัดโดยการทายากันยุงหลีกเลี่ยงสถานที่มียุงชุกชุมสำรวจและกำจัดแหล่งน้ำขังภายในบ้านและบริเวณรอบบ้านของตนทุกสัปดาห์รวมทั้งเฝ้าระวังคนในครอบครัวหากมีอาการไข้สูงลอยให้สงสัยว่าอาจป่วยเป็นโรคไข้เลือดออกห้ามรับประทานยาลดไข้ชนิดอื่นนอกจากยาพาราเซตามอลเท่านั้นและรีบไปพบแพทย์ทันทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค1422ชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
15: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการปิดไฟที่ไม่จำเป็นถอดปลั๊กอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานทุกครั้งหลังเลิกงานปรับอุณหภูมิเครื่องปรับอากาศให้เหมาะสมกับสภาพอากาศศูนย์ข่าววิทยุกองทบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
4: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
19: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
21: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
21: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
22: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ๊ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz พิจารณากรรมเก่าสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราจะดีหรือชั่วขึ้นอยู่กับผลของกรรมที่เคยทำมาในชาติก่อนๆบางคนเกิดมาพิการก็เพราะว่าเขาเคยทำกรรมชนิดที่เมื่อกรรมนั้นส่งผลเขาก็จะต้องเป็นคนพิการซึ่งความเชื่อแบบนี้ย่อมทำให้คนพิการหมดกำลังใจที่จะต่อสู้หรือแก้ไขเพราะไม่รู้ว่ากรรมนั้นเขาทำเมื่อไหร่ทำอย่างไรจะแก้ไขอย่างไรในเมื่อมันผ่านไปแล้วคุณผู้ฟังคะหลักธรรมในพระพุทธศาสนาต้องศึกษาให้รู้ให้เข้าใจจะศึกษาโดยหมั่นไปวัดไปฟังเทศหรืออ่านหนังสือธรรมะอ่านพระไตรปิฎกอ่านแล้วนะคะหากไม่เข้าใจก็ไปกราบพระขอให้ท่านช่วยชี้แจงแสดงธรรมหมวดนั้นๆให้ฟังบางเรื่องนะคะอ่านแล้วฟังพระเทศแล้วก็ยังไม่เข้าใจถ้าเป็นอย่างนี้ต้องนั่งสมาธิด้วยค่ะเจ้าชายสิทธัตถะบรมโพธิสัตว์ปฏิบัติธรรมว่าด้วยมรรคมีองค์8ซ้ำแล้วซ้ำอีกจึงได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงรู้ยิ่งเห็นจริงธรรมทั้งปวงด้วยพระองค์เองเพราะฉะนั้นเรื่องกฎแห่งกรรมที่ว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเป็นความจริงไม่ต้องสงสัยค่ะทานศีลภาวนาเป็นหลักใหญ่ของทางมาแห่งบุญพระเทศจะเทศย่อๆให้ง่ายต่อการจดจำว่าทานทำให้รวยศีลทำให้สวยสมาธิทำให้มีปัญญาถ้าเราเกิดมาในครอบครัวยากจนโตขึ้นพยายามขนขวายสุดชีวิตในที่สุดก็ละโลกไปอย่างคนยากจนอย่างนี้นะคะเป็นผลมาจากไม่ได้ทำบุญให้ทานเอาไว้ทั้งในอดีตแม้ปัจจุบันก็ไม่ได้ทำทานเพราะฉะนั้นชาติต่อไปเขาก็จะยิ่งยากจนหนักกว่าเดิมค่ะเกิดมาไม่สวยเกิดมาพร้อมกับความพิการร่างกายไม่ครบอาการ32หรือความพิการปรากฏภายหลังเพราะป่วยหรือประสบอุบัติเหตุเหล่านี้เป็นผลมาจากการผิดศีล5อยากเกิดมาสวยไม่อยากพิการต้องตั้งใจรักษาศีล5ให้บริสุทธิ์ใครที่พิการอยู่แล้วก็จะได้พิการเป็นชาติสุดท้ายอย่าท้อถอยต้องตั้งใจรักษาศีล5เพื่อตัวเองนะคะเกิดมามีสมองดีมีปัญญารู้วิธีหาทรัพย์รู้เล่ห์เหลี่ยมมนุษย์รู้ทันกิเลสจะรู้ได้อย่างนี้ก็เพราะว่าเคยฝึกสมาธิทำภาวนาข้ามภพข้ามชาติมาแล้วก็มาฝึกสมาธิต่อในชาตินี้เพื่อจะได้หมดกิเลสเข้าพระนิพพานได้ก็ขอให้คุณผู้ฟังอย่าละเลยนะคะทำทานรักษาศีลเจริญสมาธิภาวนาเป็นประจำแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507980 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507980ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจ

วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507985ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507985ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818505

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ยายแผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศีระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให
2: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง11นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิเป็นผู้นำฝ่ายค้านสักครู่กลับมาติดตามค่ะ

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมาก
2: ล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ามีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: ณัฐพงศ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพร้อมให้คำมั่นสัญญาเดินหน้าตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมายึดประโยชน์ประชาชนเป็นที่ตั้งคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
3: สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดพิธีรับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรณห้องประชุมสัมมนาใหญ่ชั้น B1 โดยมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากพรรคฝ่ายค้านรวมถึงผู้บริหารสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรเข้าร่วมเป็นสักขีพยานโดยในการนี้นายศิโรจน์แพทย์พันธ์เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้เชิญพระบรมราชโองการโปรดเกล้าแต่งตั้งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรได้อ่านประกาศแต่งตั้งโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา160ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยแต่งตั้งนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิให้ดำรงตำแหน่งผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปโดยภายหลังพิธีนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิได้กล่าวว่ารู้สึกเป็นเกียรติและขอบคุณสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ร่วมพิธีพร้อมให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่เป็นผู้แทนประชาชนอย่างเต็มกำลังทั้งการเสนอแนะตรวจสอบและทวงดุลการบริหารราชการแผ่นดินอย่างตรงไปตรงมารวมถึงการทำหน้าที่ในคณะกรรมการสรรหาองค์กรอิสระต่างๆอย่างปราศจากการครอบงำจากกลุ่มใดพร้อมกันนี้ยังย้ำถึงการผลักดันแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับใหม่โดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะไม่ได้ส่งร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับเดิมกลับเข้าสู่การพิจารณาแต่พรรคประชาชนจะเป็นผู้ริเริ่มกระบวนการใหม่โดยเร็วที่สุดเพื่อให้เป็นไปตามจิตนารมณ์ของประชาชนที่ได้แสดงออกผ่านการลงประชามติเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานิติพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
2: การส่งต่อม้าทหารที่เคยร่วมภารกิจเคียงข้างกำลังพลไปสู่บ้านหลังใหม่ที่เต็มไปด้วยความรักใช้ชีวิตหลังปลดประจำการได้รับการดูแลอย่างอบอุ่นเป็นอีกหนึ่งภารกิจของกรมการสัตว์ทหารบกติดตามกับคุณณัฐชัยหลอมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: ในภารกิจของกองทัพบกม้าทหารไม่ได้เป็นเพียงสัตว์ใช้งานแต่คือเพื่อนร่วมรบที่อยู่เคียงข้างกำลังพลมาอย่างยาวนานแต่เมื่อถึงวันที่ม้าเหล่านี้ปลดประจำการกรมการสัตว์ทหารบกโดยกองพันสัตว์ต่างได้กำหนดแนวทางดูแลไว้อย่างเป็นระบบโดยเปิดโอกาสให้ประชาชนที่มีความพร้อมและมีใจรักสัตว์เข้ารับม้าไปดูแลต่อผ่านกระบวนการที่เหมาะสมเช่นการประมูลม้าส่วนใหญ่ที่ปลดประจำการเป็นม้าที่ผ่านการฝึกมาอย่างดีจึงสามารถนำไปใช้ในกิจกรรมเพื่อการเรียนรู้การขี่ม้าเพื่อสันทนาการหรือเป็นม้าครูสำหรับฝึกสอนเยาวชนได้ขณะเดียวกันม้าบางส่วนยังถูกส่งต่อไปยังโครงการอาชาบำบัดเพื่อช่วยฟื้นฟูเด็กพิเศษและผู้ป่วยด้านร่างกายโดยการบำบัดผ่านการขี่ม้าจะช่วยเสริมสร้างสมาธิการทรงตัวและพัฒนาการด้านอารมณ์รวมถึงการดูแลม้าชราปลดประจำการผ่านโครงการบ้านพักม้าชราในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์รัชกัญญาเพราะสำหรับกองทัพบกแล้วม้าทุกตัวไม่ใช่เพียงสัตว์ในภารกิจแต่คือสมาชิกของครอบครัวที่เคยร่วมรับใช้ชาติด้วยความซื่อสัตย์มาตลอดชีวิตและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
11: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
12: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
13: ร้านกำนันมานะ
12: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
13: ร้านกำนันมานะ
12: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
14: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เงินไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้วไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเสด็จสูบควันเข้าปากปนัสเสด็จผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงษ์แล้วพ่นออกจากปากปนัสเสด็จทุกครั้งที่สูบ

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสอ1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์ตอนที่16บริหารจัดการภาครัฐด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาที่ชี้นำทัศนคติความคิดและการกระทำของผู้คนในทุกระดับให้ไปอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องนับเป็นบุญของคนไทยที่มีพระมหากษัตริย์ที่ทรงห่วงใยประชาชนทรงวิเคราะห์คิดค้นทั้งในแง่ระดับความคิดและการกระทำและประมวลขึ้นมาเป็นคำสอนในรูปของพระราชดำรัสพระราชดำริต่างๆซึ่งปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก็เป็นผลรวมจากประสบการณ์ของพระองค์ท่าน
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: การที่ประเทศชาติจะเจริญก้าวหน้าต้องเกิดจากความเข้มแข็งของทั้งภาครัฐและประชาชนแต่ความเจริญที่ยั่งยืนจะต้องมีความสมดุลนั่นคือการพัฒนาวัตถุโดยไม่ละเลยการพัฒนาจิตใจวัตถุและจิตใจจะพัฒนาควบคู่กันไปได้อย่างไรศาสตราจารย์ชาติชายณเชียงใหม่อาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หนึ่งในคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงได้ให้ความเห็นกับเราในเรื่องนี้ค่ะ
2: การพัฒนาประเทศซึ่งจริงๆแล้วก็คือการพัฒนาคนไทยนี่แหละต้องการการพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและจิตใจการที่มีวัตถุค่อนข้างจะมากแต่จิตใจไม่สงบจิตใจไม่ดีก็ไม่มีความสุขในทางกลับกันแม้ว่าจะฝึกจิตใจให้ดีอย่างไรก็ตามแต่ถ้าขาดแคลนไปเสียทั้งหมดชีวิตก็คงจะไม่สามารถดำรงอยู่ได้เพราะฉะนั้นจึงต้องการการจัดการให้การพัฒนาทั้งทางด้านวัตถุและด้านจิตใจนั้นเจริญควบคู่ทัดเทียมกันได้ดุลยภาพกัน
3: การจัดการให้วัตถุและจิตใจพัฒนาไปพร้อมๆกันจึงเป็นคำถามสำคัญที่เราต้องช่วยกันหาคำตอบเราลองมาช่วยกันหาคำตอบนี้กันค่ะถ้าเรามองจากชีวิตจริงความต้องการทางวัตถุก็คือการที่เราคิดว่าชีวิตเราลำบากก็เพราะขาดเงินทุนแต่หากเรามองในมุมกลับหลายคนเมื่อมีเงินทุนชีวิตก็อาจไม่ประสบความสำเร็จก็เป็นได้ศาสตราจารย์ชาติชายร่วมค้นหาคำตอบกับเราค่ะ
2: เพราะทุกคนเกิดมาเนี่ยมีทุนรอนไม่เท่ากันแต่อย่างไรก็ตามการมีสินเชื่ออย่างเดียวก็ไม่ได้เป็นปัจจัยที่เพียงพอจะทำให้มีชีวิตที่ดีได้คนทุกคนจะต้องการการพัฒนาทางด้านจิตใจด้วยรู้จักประมาณตนจะรับผิดชอบให้ใช้สินเชื่อให้ได้ดีได้อย่างไรซึ่งกำลังถกเถียงกันก็คือนโยบายกองทุนหมู่บ้าน SML ซึ่งรัฐบาลผลักดันให้เกิดขึ้นให้หมู่บ้านต่างๆมีเงินทุนเป็นงบประมาณของประชาชนให้ประชาชนมาตัดสินใจว่าจะใช้เงินจำนวน 200,000 บาท 300,000 บาทแล้วแต่กรณีของขนาดหมู่บ้านว่าจะทำอะไรเป็นประโยชน์ของหมู่บ้านได้ดีที่สุดประเด็นก็คือว่าคงต้องเริ่มว่าทำอย่างไรจะให้คนในแต่ละชุมชนนั้นเขารู้จักตัวเขาเองทรัพยากรของเขาอะไรคือความเก่งหรือภูมิปัญญาที่เขามีอะไรคือเรื่องที่ยังเป็นข้อจำกัดหรือด้อยความสามารถเมื่อทราบสิ่งเหล่านี้แล้วเขาจึงจะสามารถเลือกหยิบเอากองทุนหมู่บ้านหรือ SML เนี่ยมาทำกิจกรรมที่เหมาะสม
3: แม้การมองต่างมุมเพื่อหาบทสรุปที่ลงตัวจะเป็นเรื่องยากแต่ก็ไม่ใช่ทางตันที่หาทางออกไม่ได้ศาสตราจารย์ชาติชายมองว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือทางออกเพราะปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงคือแนวทางการดำเนินชีวิตที่ช่วยให้เราพัฒนาทั้งด้านวัตถุและจิตใจได้อย่างสมดุลแม้เป็นสิ่งที่ต้องใช้เวลาแต่ก็ยั่งยืน
2: เพราะปรัชญานี้ลึกซึ้งมองได้หลายระดับแต่จะเข้าใจได้ดีต้องนำไปปฏิบัติด้วยทั้งในเรื่องของส่วนตัวและการอยู่ร่วมกับผู้อื่นในครอบครัวในที่ทำงานในชุมชนจริงอยู่อาจจะไม่มีใครตรงตามที่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอยากจะให้ไปถึงได้ทั้ง 100% แต่ยังไงก็ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนั้นก็เป็นเครื่องท้าทายให้เราพัฒนาตัวของเรานั้นให้ดีขึ้นเรื่อย
3: ๆปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องนำทางชีวิตที่เราทุกคนสามารถนำมาปรับใช้ได้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัวชุมชนจนถึงระดับภาครัฐเพียงแต่เปิดใจให้กว้างมองให้รอบด้านเปิดรับสิ่งต่างๆด้วยความรอบรู้รอบคอบระมัดระวังพร้อมๆกับเสริมสร้างพื้นฐานทางจิตใจที่เข้มแข็งในด้านความซื่อสัตย์สุจริตมีสติมีความเพียรมีความอดทน
2: ก็จะเห็นได้ว่าปรัชญานี้ที่แนะให้แต่ละคนได้ลองทำความเข้าใจแล้วนำเอาไปปฏิบัติด้วยตนเองจะทำได้มากบ้างน้อยบ้างก็สุดแต่ความสามารถของแต่ละคนแต่ประเด็นสำคัญอยู่ที่ว่าควรจะพยายามหัดทำหัดฝึกเป็นขั้นเป็นตอนไปทีละเล็กทีละน้อยยกตัวอย่างอาจจะเริ่มต้นในเรื่องของดูแลการใช้จ่ายเงินจดบันทึกไว้ว่าแต่ละวันเราใช้จ่ายไปในรายการอะไรบ้างมีความจำเป็นมากน้อยแค่ไหนการใช้เงินของเรามีความเสี่ยงไหม ผื่อเราเกิดไม่สบายเราจะมีพอที่จะจัดสรรเป็นใจหรือไม่ซึ่งบางท่านก็อาจจะให้คะแนนกับตนเองว่าสัปดาห์นี้ได้คะแนนเท่าไหร่สัปดาห์หน้าคะแนนเพิ่มขึ้นหรือไม่ที่กล่าวอย่างนี้ในระดับบุคคลในเรื่องง่ายๆเนี่ยเพื่อที่จะชี้เห็นว่าสิ่งที่พระองค์ท่านได้พระราชทานในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาในเรื่องของความมีเหตุมีผลในเรื่องของความพอประมาณมีการสร้างภูมิคุ้มกันหรือว่าไม่เสี่ยงทำอะไรต้องมีความระมัดระวังและก็มีคุณธรรม
3: เศรษฐกิจพอเพียงไม่เพียงแต่เป็นแนวทางเพื่อพัฒนาชีวิตคนแต่ละคนในทุกระดับเท่านั้นนะคะแต่ยังเป็นแนวทางในการบริ
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกรมอุตุประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15 พฤษภาคมนี้และจุลพันธ์เร่งเจรจาทูตเกาหลีกรณีแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
6: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300 ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
7: แบบนี้ต้องกุ้มกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5 สี 5 สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
9: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
10: กรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
9: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุ๊ปเสือโตโบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโตโต้ใกล้บ้าน
11: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569 15 พฤษภาคมนี้เฝ้าระวังเอลนีโญทำฝนน้อยกว่าปกติ 10% พร้อมเตือนฝนตกหนัก 14-18 พฤษภาคมนี้คุณวรัญชัยชูประเสริฐสุขรายงานค่ะ
12: ดร.สุกัญญานีวิยะวินชาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาแถลงยืนยันว่าประเทศไทยจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝนประจำปี2569ตั้งแต่วันพรุ่งนี้15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนื่องจากปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาทั้งทิศทางลมและปริมาณฝนเข้าเกณฑ์การเริ่มต้นฤดูฝนอย่างสมบูรณ์แต่ก็ตามกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าปริมาณฝนรวมในปีนี้จะน้อยกว่าปีที่ผ่านมาและต่ำกว่าค่าเฉลี่ยปกติประมาณ10%เนื่องจากในช่วงครึ่งหลังของปีปรากฏการณ์เอลนีโญจะเริ่มมีอิทธิพลมากขึ้นส่งผลให้ปริมาณฝนน้อยลงและอากาศร้อนขึ้นกว่าปกติเล็กน้อยสำหรับทำลายฤดูฝนในปีนี้กรมอุตุนิยมวิทยาแบ่งเป็น3 ช่วงสำคัญที่จะต้องเฝ้าระวังได้แก่ช่วงแรกกลางพฤษภาคมถึงมิถุนายนฝนจะตกต่อเนื่องโดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกส่วนช่วงที่2ปลายเดือนมิถุนายนถึงต้นเดือนกรกฎาคมจะต้องระวังสภาวะฝนทิ้งช่วงซึ่งจะกระทบต่อเกษตรกรนอกเขตชลประทานโดยตรงส่วนช่วงสุดท้ายสิงหาคมถึงกันยายนฝนจะกลับมาตกชุกหนาแน่นเสี่ยงเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงมีโอกาสที่จะเกิดพายุหมุนเขตร้อนจะเคลื่อนเข้าสู่ภาคเหนือและภาคอีสานประมาณ 1-2 ลูกได้นอกจากนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังได้เปิดศูนย์ติดตามฝนตกหนักและคลื่นลมแรงเพื่อรับมือกับสถานการณ์เร่งด่วนในช่วงวันที่14-18พฤษภาคมนี้จากอิทธิพลหย่อมความกดอากาศต่ำในอ่าวเบงกอลคือขอเชิญพี่น้องประชาชนติดตามประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิดตลอดช่วงฤดูฝนนี้วรชัยชูประเสริฐสุขรายงานครับ
5: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นแรงงานไทยหลบหนีนายจ้างคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
13: นายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเปิดเผยถึงกรณีเกาหลีใต้แบนแรงงานไทยจาก4 จังหวัดคือขอนแก่นอุดรธานีชัยภูมิและมหาสารคามไม่ให้ไปทำงานในภาคเกษตรภาคประมงตามฤดูกาลที่มาจาก MOU E8 ในระยะเวลา1 ปีระหว่าง1 มกราคมถึง31 ธันวาคม 69เนื่องจากมีรายงานว่าบางส่วนหลบหนีนายจ้างว่าในกรณีที่ส่งแรงงานไทยไปในล็อตที่ผ่านมามีจำนวนคนไทยหนีการจ้างงานมากกว่า 20% จึงต้องดูว่าเป็นเพราะเรื่องของ ของสวัสดิภาพสวัสดิการหรือไม่กระทรวงแรงงานได้ประสานไปยังสถานทูตเกาหลีในประเทศไทยเพื่อเชิญเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำประเทศไทยมาหารือซึ่งยังยืนยันไม่ได้ว่าจะสามารถพูดคุยได้มากน้อยเพียงใดนายจุลพันธ์กล่าวอีกว่าอย่างไรก็ตามกระทรวงแรงงานต้องสร้างกลไกสร้างหลักประกันเพื่อให้เกิดความมั่นใจได้ว่ากรณีเช่นนี้จะไม่เกิดขึ้นอีกในอนาคตซึ่งจะต้องมาพูดคุยกันเนื่องจากเป็นการกระทำของแรงงานกลุ่มหนึ่งแต่เกิดผลกระทบกับแรงงานที่กำลังจะเดินทางทั้งจังหวัดนายจุลพันธ์ยังระบุอีกว่ากระทรวงแรงงานเองผลักดันในเรื่องของการจัดส่งแรงงานไปทำงานในต่างประเทศอย่างมากเพราะเป็นช่องทางหนึ่งในการสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศไทยรวมทั้งการอัพสกิลรีสกิลที่ดีที่สุดคือการส่งแรงงานไทยไปทำงานในประเทศที่มีเทคโนโลยีแตกต่างเพื่อให้แรงงานได้เรียนรู้นำเอาประสบการณ์ความรู้ใหม่ๆมาพัฒนาประเทศทั้งในภาคเกษตรและอุตสาหกรรมซึ่งเกาหลีใต้นั้นเป็นตลาดแรงงานสำคัญจึงต้องทำความเข้าใจกันกับประเทศปลายทางเพื่อสร้างกลไกภายในในการคุ้มครองแรงงานให้มีคุณภาพมีสวัสดิภาพขณะเดียวกันการทำงานต้องเป็นไปตามสัญญาจ้างและเป็นไปตามข้อกำหนดของประเทศปลายทางด้วยเทตารีสายสว่างรายงานค่ะ
14: ความสงบหนักแน่นเป็นเครื่องผ่อนปรนระงับความรุนแรงความขัดแย้งความไม่เข้าใจในกันและกันได้ทุกกรณีโดยเฉพาะความสงบหนักแน่นในจิตใจนั้นทำให้เกิดความยั้งคิดพิจารณาตามเหตุตามผลจึงช่วยให้สามารถขบคิดวินิจฉัยเรื่องราวปัญหาและกระทำได้ถูกต้องพอเหมาะพอดีมีประสิทธิผลพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่2กรกฎาคม2535
15: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
16: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
17: โอ้ยโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
18: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
17: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
18: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
17: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
18: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
17: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
18: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
17: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
18: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
19: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
18: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
17: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
20: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
21: ร้านกำนันมานะ
20: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 081-808-8009
21: ร้านกำนันมานะ
20: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ซฟวินสวัสดีทุกคนมาช่วยฉันคิดหน่อยเถอะ
1: อาจารย์ผู้ใหญ่ตามสบายละอ้วนไม่ใช่คงคิดอะไรมากหรอก
2: พึ่งพาอะไรไม่ได้เลยระวังนะอะไรที่ไม่ได้ใช้งานนานๆมันจะฝ่อ
1: ถ้าเลิกนะรู้ได้ยังไงว่ามันฝ่อแม้ว่ามันไม่ได้ซ้ายงานนานๆแต่มันก็ยังเด้งดึงดังดึงดังนะจ๊ะอาเจ๊กุหลับนะ
2: ว้ายแกนั่นแหละทะลึ่ง
0: เอาหรือยังพอจะเป็นการเป็นงานทีไรคู่นี้ชวนออกนอกเรื่องตลอดนี่ฉันอยากให้ช่วยคิดกันหน่อยสิว่าถ้าเราให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดจะทำอะไรยังไงที่จะป้องกัน
1: โอกาสที่จะป้องไล่แล้วนึกไม่ออก
2: โอ้เอ้ยคิดตั้งนานไม่ได้อะไรเลยนี่ผู้ใหญ่ก็ถ้าเลิกยาเสพติดมาได้ก็ช่วยหางานให้ทำพอมีงานทำชีวิตมันก็มีคุณค่าไง
0: เฮ้ยเวลี่กูมาแล้วหนึ่งข้อช่วยหางานหาอาชีพให้แล้วอะไรอีกดี
1: ก็ถ้าเป็นนักเรียนก็หาที่เรียนต่อให้ไง
0: เอออันนี้ก็ใช่ข้อเสนอฉันนะให้ได้รับการชื่นชมยกย่องในฐานะบุคคลตัวอย่างและได้รับโอกาสเช่นเดียวกับบุคคลอื่นในสังคม
2: เอ๊ะถ้ามีกิจกรรมของหมู่บ้านผู้ใหญ่ก็มอบหน้าที่ให้เขาทำสิเขาจะได้มีความรับผิดชอบและก็ภูมิใจว่าสามารถช่วยเหลือสังคมด้วยเหมือนกันพอถึงตอนนี้นะผู้ใหญ่ก็ยกย่องชมเชยไปอีกชาวบ้านก็จะได้ร่วมชื่นชมคนถูกชมมันก็รู้สึกดีอ่ะ
0: โอ้สุดยอดเจ๊กุหลาบนอกจากสวยแล้วพูดได้คมมาก
2: นี่มาให้ฉันคิดนู่นคิดนี่และผู้ใหญ่ล่ะคิดอะไรไว้บ้างเนี่ยฮะ
0: จริงๆที่พวกเราช่วยกันบอกท่านก็คิดเอาไว้หมดแล้วแต่อยากให้เราช่วยกันคิดเพื่อจะมีอะไรใหม่ๆบ้าง
2: โอ้ยผู้ใหญ่มันจะใหม่ยังไงกันสมองหมาปัญญาควายอย่างพวกเราแบบเนี้ยคิดอะไรใหม่ออกได้ล่ะผู้ใหญ่คิดไปเถอะแล้วจะให้ฉันช่วยอะไรก็บอกมาแล้วกัน
1: เดี๋ยวก่อนอาเจ้กุหลับนะใครชื่อเป็นหมาใครชื่อเป็นควายอัวไม่ขอเป็นสักอย่างอาเจ้กุหลับเป็นสองอย่างเลยได้ไหม
2: โหมันก็แค่คำเปรียบไม่ได้ว่าใครซะหน่อยแต่ใครจะรับก็เชิญนะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดนอกจากชุมชนควรจะส่งเสริมให้ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดได้มีโอกาสเข้ารับการบำบัดรักษาแล้วควรส่งเสริมกิจกรรมอื่นๆที่สนับสนุนการบำบัดรักษาต่อเนื่องด้วยเช่นกิจกรรมเสริมสร้างคุณค่าของตนกิจกรรมที่ตอบสนองความท้าทายอย่างเหมาะสมและกิจกรรมที่ได้รับการยอมรับจากสมาชิกในชุมชนเป็นต้น
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม
5: ่คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ขอต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินผมอุจริตฉิมพิมล
2: ดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับเราสองคนพร้อมทั้งทีมงานนะครับคุณดวงกมลนะครับคุณมาศนัทมนนะครับคุณเดรเทพแล้วก็คุณสมโพธครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่14พฤษภาคมนะครับ2569เราร่วมด้วยพระราชพิธีเมื่อวานนี้ครับคุณสุภาพรก็ได้ติดตามการถ่ายทอดสดนะครับทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางสถานีโทรทัศน์ด้วยนะครับ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็เป็นภาพที่น่าติดตามนะครับแล้วก็จดจำสำหรับพี่น้องเกษตรกรนะครับเมื่อวานนี้นะครับพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับประจำปีพุทธศักราช2569เมื่อวันที่13พฤษภาคม2569นะครับเวลาประมาณ8นาฬิกา30นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินนะครับโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตมายังพระปราที่ประทับนะครับเพื่อเป็นองค์ประธานในงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญปีพุทธศักราช2569ณบริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงครับ
2: ค่ะพระราชพิธีพืชมงคลจรดพนังคันแรกนาขวัญประกอบด้วยพระราชพิธี2พิธีรวมกันนะคะนั่นก็คือพระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ซึ่งเป็นการประกอบพระราชพิธีวันแรกที่พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามในพระบรมมหาราชวังเมื่อวันอังคารที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะเป็นพิธีทำขวัญพืชพันธุ์ธัญญาหารที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงอธิษฐานเพื่อความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารแห่งราชอาณาจักรไทย
1: นะครับแล้วก็พระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญหรือว่าวันไถวันอันเป็นพิธีพราหมณ์นะครับโดยประกอบพระราชพิธีเมื่อวันพุธที่13พฤษภาคม2569ณมณฑลพิธีท้องสนามหลวงพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญ นะครับเป็นพิธีการซึ่งกระทำขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและก็ส่งเสริมบำรุงขวัญเกษตรกรนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจในการเพาะปลูกกำหนดจัดขึ้นนะครับในราวเดือน6ของทุกปีหรือว่าประมาณเดือนพฤษภาคมนะครับที่มีฤกษ์ยามที่เหมาะสมนะครับต้องตามประเพณีซึ่งเป็นระยะที่เหมาะสมนะครับที่จะเริ่มต้นการทำนาอันเป็นอาชีพหลักของประชาชนคนไทยครับ
2: ค่ะการจัดพระราชพิธีจรดพนังคันแรกนาขวัญในปีนี้นะคะเลิกการไถหวานอยู่ระหว่างช่วงเวลา 8:09 นค่ะถึง 8:39 นนะคะผู้ที่ทำหน้าที่พญาแรกนาคือนายวินโรจน์ทรัพย์สงสุขปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เทพีคู่หาดทองได้แก่นางสาวฉันทิสาอารีสเวทนายสัตวแพทย์ชำนาญการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติและนางสาวอภิชยาฟูแสงนักวิชาการตรวจสอบบัญชีปฏิบัติการกรมตรวจบัญชีสหกรณ์เทพีคู่หาดเงินได้แก่นางสาวพรจิตราจันเจริญนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการกรมส่งเสริมการเกษตรและนางสาวสรัญญาทองคำนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการกรมส่งเสริมการเกษตรผู้เชิญเครื่องอิสริยยศจำนวน4รายและคู่เคียงในกระบวนขออภัยค่ะและคู่เคียงในกระบวนแห่อิสริยยศพญาแรกนาจำนวน16รายส่วนพระโคแรกนาได้แก่พระโคพอและพระโคเพียงค่ะ
1: นะครับสำหรับผลการพยากรณ์นะครับซึ่งหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพืชพันธุ์ธัญญาหารของประเทศนะครับนายอภัยสุทธิสังนะครับรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ทำหน้าที่ถวายรายงานการพยากรณ์ผลการเสี่ยงทายผ้านุ่งนะครับแต่งกายและก็พระโคกินเลี้ยงในปี2569นี้พญาแรกนานะครับได้ตั้งสัตยาธิฐานหยิบได้ผ้านุ่ง6คืบนะครับก็มีคำพยากรณ์ว่าน้ำจะน้อย นาในที่ลุ่มนะครับจะได้บริบูรณ์จะได้ผลบริบูรณ์ดีแต่นาในที่ดอนนะครับจะเสียหายบ้างได้ผลไม่เต็มที่ผลการเสี่ยงทายของกิน7สิ่งนะครับที่ตั้งเลี้ยงพระโคพระโคนะครับกินถั่วน้ำหญ้าและเหล้านะครับซึ่งผลการเสี่ยงทายกล่าวว่าถ้าพระโคกินถั่วพยากรณ์ว่าพลาหารพักษาหารและจะอุดมสมบูรณ์ดีส่วนพระโคกินน้ำหรือหญ้านะครับพยากรณ์ว่าน้ำท่าจะบริบูรณ์พอสมควรทันยาหารพลาหารพักษาหารมังสาหารจะอุดมสมบูรณ์ดีและก็พระโคกินเหล้านะครับก็มีคำพยากรณ์ว่าการคมนาคมจะสะดวกขึ้นการค้าขายกับต่างประเทศดีขึ้นนะครับก็ทำให้เศรษฐกิจรุ่งเรืองครับ
2: ค่ะในโอกาสเดียวกันนี้นะคะเกษตรกรสถาบันเกษตรกรสหกรณ์ดีเด่นแห่งชาติและปราชญ์เกษตรของแผ่นดินประจำปี2569จำนวน39รายค่ะได้รับพระราชทานโล่เกียรติคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาต่อกันที่กรณีชายแดนกันบ้างนะครับไทยกัมพูชานะครับเมื่อวานนี้กองทัพภาคที่2นะครับก็พบการยั่วยุนะครับของทหารกัมพูชาในพื้นที่โอสเม็ดกับช่องจอม2เมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมานะครับทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกนะครับก็ได้เปิดเผยถึงเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับว่ากองทัพบกนะครับได้รับรายงานจากกองทัพภาคที่2กองกำลังสุรนารีได้ตรวจพบเหตุการณ์นะครับบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่ของโอสเม็ดใกล้กับช่องจอมนะครับอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์รวม2เหตุการณ์นะครับเหตุการณ์แรกนะครับเกิดขึ้นในช่วงเช้าเวลาประมาณ 9:00 น.นะครับหน่วยได้ตรวจพบทหารกัมพูชาประมาณ 10-15 คนพร้อมด้วยชาวต่างชาติ2คนมีพฤติกรรมยั่วยุนะครับโดยเข้ามาใกล้แนวเขตลวดหนามแล้วก็ทำการบันทึกวิดีโอซึ่งเจ้าหน้าที่นะครับได้แจ้งเตือนด้วยวาจานะครับแต่ก็ไม่เป็นผลดังนั้นนะครับจึงดำเนินการยิงเตือนนะด้วยกระสุนจำนวน2นัดตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเพื่อป้องกันการลุกล้ำพื้นที่แล้วก็ป้องปรามนะครับการกระทำที่อาจจะขัดต่อข้อตกลงนะครับในถ้อยแถลงร่วมตลอดจนเพื่อเป็นการลดความตึงเครียดนะครับที่อาจจะส่งผลกระทบต่อความมั่นคงบริเวณชายแดนครับ
2: ค่ะแล้วก็เหตุการณ์ที่2นะคะเมื่อเวลา 18:40 นค่ะทางหน่วยเองได้มีการตรวจพบเหตุเพิ่มเติมในพื้นที่บริเวณเดียวกันค่ะเป็นการตรวจพบการยิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่โอสเม็ดนะคะจำนวนรวม11นัดด้วยกันซึ่งหน่วยในพื้นที่เนี่ยได้เฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็ยังไม่ได้มีการตอบโต้กลับเนื่องจากประเมินว่าเป็นการยิงยั่วยุเพื่อตรวจสอบแนววางกำลังของฝ่ายไทยนะคะทั้งนี้นับตั้งแต่เกิดเหตุจนถึงปัจจุบันเนี่ยก็ยังไม่พบความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมจากฝ่ายกัมพูชาค่ะ
1: นะครับด้านโฆษกกองทัพบกนะครับยังได้กล่าวเพิ่มเติมนะครับบอกว่ากองทัพบกนะครับโดยกองกำลังสุรนารีนะครับก็ยังคงตรึงกำลังและก็พร้อมปฏิบัติการทันทีนะครับหากมีการลุกล้ำอธิปไตยโดยยึดถือหลักปฏิบัตินะครับตามข้อตกลงและก็กติกาสากลอย่างเคร่งครัดเพื่อดูแลความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนอย่างเต็มความสามารถทั้งนี้นะครับหากพี่น้องประชาชนพบเหตุผิดปกตินะครับก็สามารถที่จะแจ้งหน่วยทหารในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับ
2: ค่ะไปต่อกันที่เรื่องของแนวทางการดูแลครอบครัวกำลังพลผู้เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่บริเวณชายแดนไทยกัมพูชากันบ้างนะคะซึ่งล่าสุดค่ะที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่12พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะได้เห็นชอบถึงแนวทางการดำเนินการให้ครอบครัวของกำลังพลและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่ในสถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชานะคะยังคงได้รับสิทธิ์ในการรักษาพยาบาลอย่างต่อเนื่องโดยกำหนดให้บุคคลในครอบครัวของข้าราชการทหารที่เสียชีวิตจากการปฏิบัติหน้าที่มีสิทธิในการรักษาพยาบาลเช่นเดียวกันกับสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการภายใต้แนวทางสิทธิบัตรทองฮีโร่นั่นเองค่ะ
1: นะครับสิทธิก็จะครอบคลุมบุคคลในครอบครัวนะครับของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ปะทะนะครับตามในชายแดนไทยกัมพูชาจนถึงวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติแล้วก็ให้ได้รับสิทธิดังกล่าวต่อเนื่องนะครับจนกว่าจะมีสิทธิรักษาพยาบาลอื่นตามกฎหมายสำหรับกรณีบุตรของผู้เสียชีวิตนะครับก็จะได้รับสิทธิดังกล่าวนะครับต่อเนื่องจนบรรลุนิติภาวะนะครับตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดครับ
2: ค่ะและในขณะเดียวกันนะคะก็มีการเห็นชอบนะคะตามที่กระทรวงกลาโหมได้มีการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2569งบกลางรายการเงินสำรองจ่าย พื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการเยียวยากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์สถานการณ์บริเวณชายแดนไทยกัมพูชาด้วยค่ะโดยมีกำลังพลนะคะที่ได้รับผลกระทบรวมทั้งสิ้นเนี่ย91นายด้วยการประกอบด้วยเสียชีวิต29นายทุกพลภาพ12นายบาดเจ็บสาหัส39นายบาดเจ็บมาก11นายค่ะรวมวงเงินช่วยเหลือรวมกว่า452ล้านบาทค่ะ
1: นะครับสำหรับหลักเกณฑ์การช่วยเหลือนะครับก็ประกอบด้วยผู้เสียชีวิตนะครับรายละ10ล้านบาทนะครับผู้ทุพพลภาพนะครับรายละ10ล้านบาทผู้บาดเจ็บสาหัสนะครับรายละ1ล้านบาทแล้วก็ผู้บาดเจ็บมากนะครับอันนี้รายละ 500,000 บาทครับ
2: ค่ะทางด้านของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมท่านก็ได้กล่าวว่ามาตรการดังกล่าวค่ะสะท้อนถึงความห่วงใยของรัฐบาลและกระทรวงกลาโหมนะคะที่ให้ความสำคัญต่อกำลังพลและครอบครัวผู้เสียสละจากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องประเทศชาติซึ่งรัฐบาลจะไม่ทอดทิ้งผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อประเทศชาติก็พร้อมยืนยันนะคะว่ากระทรวงกลาโหมจะดำเนินการดูแลช่วยเหลือกำลังพลและครอบครัวอย่างเต็มกำลังทางด้านสิทธิประโยชน์สวัสดิการและการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตอย่างต่อเนื่องค่ะ
1: นะครับสำหรับหลักเกณฑ์การพิจารณานะครับที่บอกว่าเสียชีวิตนั้นนะครับก็หมายถึงการเสียชีวิตนะครับที่เป็นผลโดยตรงหรือว่าเป็นผลสืบเนื่องจากเหตุการณ์สถานการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาส่วนคำว่าทุพพลภาพนะครับนั่นก็หมายถึงการสูญเสียอวัยวะสำคัญหรือสูญเสียสมรรถภาพทางกายประการใดประการหนึ่งอันเป็นผลโดยตรงหรือว่าผลสืบเนื่องต่อเหตุการณ์ดังกล่าวนะครับอย่างเช่นสูญเสียแขนขาการมองเห็นหรือว่าสูญเสียสมรรถภาพในการทำงานของอวัยวะสำคัญ
2: ค่ะบาดเจ็บสาหัสหมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในและพักรักษาตัวเกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ความขัดแย้งบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาและบาดเจ็บมากหมายถึงผู้ที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยในตั้งแต่2วันแต่ไม่เกิน20วันอันเป็นผลจากเหตุการณ์ดังกล่าวค่ะ
1: นะครับก็พูดถึงเหตุการณ์ชายแดนนะครับในช่วงนี้เรามีบทเพลงนะครับเรียกว่าเป็นบทเพลงรั้วของชาตินะครับอันนี้ก็เป็นหนึ่งในบทเพลงที่อยู่ในโครงการประกวดบทเพลงรักชาตินะครับซึ่งกองทัพบกนี่ได้จัดทำขึ้นนะครับเมื่อปี2555อยู่ในกลุ่มบทเพลงความรักความห่วงใยแล้วก็ความเห็นอกเห็นใจของประชาชนนะครับที่มีต่อทหารในการปฏิบัติหน้าที่ป้องกันอธิปไตยของชาตินะครับโดยแต่งโดยคุณชัดสินสืบผลนะครับไปติดตามรับฟังกันเลยครับ

0: จบไปแล้วนะคะบทเพลงเพราะๆค่ะมาต่อกันที่เรื่องของการลดภาระค่าใช้จ่ายในช่วงนี้กันบ้างนะคะหลายโรงเรียนเนี่ยเริ่มที่จะเปิดเทอมแล้วนะคะรัฐบาลเองก็ได้มีมาตรการในการช่วยเหลือลดภาระผู้ปกครองเดินหน้าบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายค่ะล่าสุดกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการจัดโครงการ Back to School 2026เป็นการลดราคาสินค้าและบริการด้านการศึกษากว่า 1,000 รายการนะคะลดสูงสุดเนี่ยถึง 86% ด้วยกันค่ะระหว่างวันที่30เมษายนจนถึงวันที่31พฤศจิกายนนี้นะคะครอบคลุมทั้งเครื่องแบบนักเรียนอุปกรณ์การเรียนสินค้าไอทีและบริการเสริมต่างๆผ่านห้างร้านร้านธงฟ้าแล้วก็แพลตฟอร์มออนไลน์ทั่วประเทศค่ะก็คาดการนะคะว่าจะสามารถช่วยลดภาระประชาชนได้ไม่น้อยกว่า300ล้านบาทค่ะ
1: นะครับแล้วก็มาต่อกับโครงการไทยช่วยไทยลดภาระค่าของชีพนะครับพาณิชย์รถพุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนซึ่งก็จะดำเนินการนะครับในวันพรุ่งนี้แล้วนะครับ15พฤษภาคมถึงวันที่14มิถุนายน2519เพื่อเป็นการกระจายสินค้าอุปโภคบริโภคนะครับราคาพิเศษสู่ชุมชนทั่วประเทศนะครับอันนี้ผ่านเครือข่ายรถพุ่มพวงนะครับกว่า 3,800 คันจุดจำหน่ายนะครับผ่านไปรษณีย์ผ่านจังหวัดแล้วก็อำเภอนะครับทั้งหมด946จุดแล้วก็ร้านค้าชุมชนนะครับจำนวน129ร้านตั้งเป้านะครับว่าจะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนนี่ได้ไม่น้อยกว่า280ล้านบาทครอบคลุมกว่า4ล้านครัวเรือนทั่วประเทศเลยครับ
0: ค่ะทั้งนี้นะคะผู้ประกอบการรถพุ่มพวงที่เข้าร่วมในโครงการค่ะก็จะได้รับค่าได้รับการสนับสนุนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงแบ่งตามประเภทรถนะคะสูงสุด 3,000 บาทต่อเดือนแล้วก็จะต้องจำหน่ายสินค้าในราคาตามที่กำหนดพร้อมกับติดป้ายแสดงราคาจำหน่ายอย่างชัดเจนเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนว่าสามารถเข้าถึงสินค้าราคาพิเศษและป้องกันการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคานั่นเองค่ะสำหรับโครงการนี้นะคะภายในวันพรุ่งนี้ที่กองบัญชาการกองทัพบกค่ะก็จะมีจัดให้มีตลาดนัดอยู่แล้วเนาะที่เราจะมีทุกวันศุกร์แต่ก็มีเพิ่มนะคะเกี่ยวกับเรื่องของธงฟ้าสินค้าธงฟ้าใช่ไหมคะที่จะมาวันพรุ่งนี้
1: ก็โครงการเดิมคือชอบชิมชิว
0: ใช่แล้วก็มีตรงนี้มาเพิ่มเติม
1: ใช่ครับก็เชิญชวนกำลังพลนะครับภายในกองบัญชาการกองทัพบกนะครับมาชอบชิมชิวกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับมาดูเรื่องของการตรวจเยี่ยมฐานใหม่นะครับของผู้บังคับบัญชาเมื่อวานนี้นะครับทางด้านพลโททิติพันธ์ฐานาจาโรนะครับเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับพร้อมคณะท่านได้ลงพื้นที่นะครับได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกฐานใหม่ผลัดที่1ทับ69หลายหน่วยด้วยกันนะครับอย่างเช่นมณฑลฐานบกที่13กองพันฐานจู่โจมกองพันฐานราบที่2กรมฐานราบที่31รักษาพระองค์กองพันฐานปืนใหญ่ที่11กรมฐานปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับโดยมีผู้คับหน่วยแต่ละหน่วยนะครับได้ให้การต้อนรับโดยท่านเจ้ากรมยุทธศึกษาฐานบกนะครับได้มีข้อเน้นย้ำให้แต่ละหน่วยนะครับได้ดำเนินการดังนี้เลยครับ
0: ค่ะมณฑลทหารบกที่13นะคะมาตรการแรกก็คือให้ใช้คอฝออากาศยานไร้คนขับของนปอค่ะสำหรับการฝึกทหารใหม่นะคะมาตรการที่2ให้หน่วยฝึกเนี่ยสำรวจทหารใหม่ที่มีความสนใจสมัครสอบเป็นนักเรียนใน10ค่ะเพื่อที่จะเตรียมการทางด้านเอกสารงานธุรการโดยให้ช่วยเหลือทหารใหม่ในการสมัครออนไลน์ตามที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะได้กำหนดในห่วงวันที่1ถึง30มิถุนายนนี้และสอบในวันที่19กรกฎาคมนี้ค่ะมาตรการที่3นั่นก็คือให้นำคลิปวิดีโอที่กรมแพทย์ทหารบกนะคะจัดทำขึ้น2คลิปตามที่ผู้บัญชาการทหารบกท่านสั่งการนั่นก็คือคลิปแรกเนี่ยจะเป็นคลิปเกี่ยวกับการช่วยเหลือการได้รับบาดเจ็บจากความร้อนค่ะและคลิปที่2การช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน CPR และการใช้เครื่อง AED ไปขยายผลในหน่วยฝึกนะคะโดยครูใน10และครูทหารใหม่ต้องปฏิบัติได้เมื่อมีเหตุฉุกเฉินมาตรการที่4ผู้ฝึกทหารใหม่ควรเข้าประชุมศูนย์ CCIR ค่ะที่กรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะแล้วก็ให้เอาใจใส่การแจ้งข้อมูลตามหัวข้อที่กำหนดรวมไปถึงการติดตามการประชาสัมพันธ์แล้วก็ข้อสั่งการของผู้บังคับบัญชาเพื่อที่จะได้ปฏิบัติตามมาตรการต่างๆตามห่วงเวลาได้อย่างถูกต้องค่ะ
1: นะครับส่วนที่กองพันจู่โจมนะครับท่านเจ้ากรมก็ได้เน้นย้ำนะครับเรื่องแรกก็คือให้หน่วยฝึกได้สำรวจทหารใหม่นะครับที่มีความสนใจที่จะสมัครสอบเป็นนักเรียนใน10ฐานบกนะครับเพื่อเป็นการเตรียมการนะครับทางด้านเอกสารงานธุรการก็คือให้ช่วยเหลือทหารใหม่นะครับในการสมัครออนไลน์ตามที่กรมยุทธศึกษาฐานบกได้กำหนดไว้ในห่วงเดือนมิถุนายน นะครับแล้วก็สอบในเรื่องสอบในวันที่19กรกฎาคมนะครับตามที่แจ้งที่มณฑลทหารบกที่13ประการที่2นะครับให้กำกับการดูแลระเบียบปฏิบัติประจำนะครับการปฏิบัติของทหารใหม่ให้ตรงตามเวลานะครับแล้วก็ประการที่3ก็คือการจัดตู้เตียงควรจัดให้ครบตามจำนวนทหารใหม่ครับ
0: ค่ะแล้วก็ที่กองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่31รักษาพระองค์นะคะก็มีทั้งหมดเนี่ยน่าจะประมาณสัก3มาตรการด้วยกันค่ะมาตรการแรกนั่นก็คือให้ทหารใหม่ดื่มน้ำในห้วงเวลาการฝึกให้เพียงพอรวมถึงตรวจสอบสีปัสสาวะในแต่ละห้วงเวลาว่าเป็นสีใดนะคะก็กำกับให้ดื่มน้ำให้เป็นไปตามที่กรมแพทย์ทหารบกได้กำหนดไว้ค่ะมาตรการที่2ให้หน่วยฝึกปฏิบัติตามคำแนะนำการฝึกทหารใหม่ของกรมยุทธศึกษาทหารบกนะคะอย่างเคร่งครัดนะคะมาตรการที่3ให้ทำการคัดกรองกลุ่มเสี่ยงให้ถูกต้องตามที่กรมแพทย์ทหารบกค่ะได้กำหนดโดยเฉพาะสีแดงเนี่ยให้งดฝึกนะคะสำหรับทหารใหม่ที่มีค่าดัชนีมวลกายค่ะ BMI นะคะมากกว่า30หรือว่าน้ำหนักตัวมากกว่า100กิโลกรัมใช่ไหมคะ
1: ใน
0: สัปดาห์แรกเนี่ยก็ให้ติดสัญลักษณ์สีแดงค่ะงดฝึกแล้วก็ออกกำลังกายทุกชนิดเพื่อให้มีการปรับตัวต่อสภาพอากาศตั้งแต่สัปดาห์ที่2เป็นต้นไปให้พิจารณาติดสัญลักษณ์สีเหลืองร่วมกับพิจารณาอาการอื่นๆให้ลดปริมาณการฝึกแล้วก็การออกกำลังนั่นเองค่ะ
1: นะครับแล้วก็ปิดท้ายที่กองพันทหารปืนใหญ่ที่11กรมทหารปืนใหญ่ที่1รักษาพระองค์นะครับท่านได้เน้นย้ำว่าต้องปฏิบัติต่อทหารใหม่นะครับโดยคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ไม่มีการลงโทษนะครับที่ผิดไปจากคำสั่งของกองทัพบกและแนวทางที่กรมยุทธศึกษาทหารบกกำหนดรวมถึงไม่นำข้อความและภาพนะครับที่ยังไม่ได้รับอนุญาตจากผู้มีอำนาจอนุมัติไปลงในสื่อโซเชียลออนไลน์นะครับด้วยความคึกขนองอันจะสร้างความเสื่อมเสียให้กับกองทัพบกให้พึงระลึกเสมอว่าการฝึกทหารใหม่นะครับเป็นชื่อเสียงและก็เป็นภาพลักษณ์ของกองทัพบกประการที่2นะครับก็คือให้หน่วยฝึกเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลให้พร้อมนะครับในสนามฝึกตลอดเวลาแล้วก็เรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องเดียวกันนะครับก็คือให้สำรวจทหารใหม่นะครับที่มีความสนใจในการสมัครเป็นนักเรียนใน10ทหารบกเพราะว่าเป็นการเตรียมการด้านเอกสารด้านธุรการนะครับเพราะว่าปีหน้าเป็นการสอบแบบใหม่แล้วนะครับ
0: มี
1: ภาคกอภาคขอภาคคอนะครับแต่ว่าของนักเรียนใน10เนี่ยจะไม่มีภาคขอนะครับก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: เฉพาะทางก็จะไม่มีนะครับอันนี้ก็ท่านเจ้ากรมเน้นย้ำแล้วก็ประชาสัมพันธ์นะครับให้ผู้ปกครองนะครับนำเอกสารหลักฐานที่จะต้องใช้ในการสมัครมาให้กับหน่วยฝึกได้นะครับตั้งแต่วันเยี่ยมญาติครั้งแรกนะครับที่จะถึงนี้ก็คือวันที่17พฤษภาคม2559เป็นต้นไปครับ
0: ค่ะในขณะเดียวกันนะคะทางด้านของกรมยุทธศึกษาทหารบกค่ะหน่วยขึ้นตรงนะคะลงไปถึงโรงเรียนใน10ทหารบกนะคะก็ทางด้านอนุศาสนาจารย์ค่ะโรงเรียนใน10ทหารบกได้มีการพบปะอบรมคุณธรรมความสามัคคีวินัยพร้อมกับให้คำแนะนำการไหว้พระสวดมนต์ตามแบบธรรมเนียมทหารพระพุทธรูปประจำหน่วยทหารแก่ทหารใหม่ผลัดที่1ปี2569จำนวน119นายนะคะเพื่อที่จะให้น้องๆทหารใหม่เนี่ยมีพระรัตนตรัยเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจได้รับข้อคิดคติธรรมคลายกังวลซึ่งการปฏิบัติก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยค่ะ
1: ครับในช่วงนี้นะครับเราไปพักกันสักครู่นะครับก่อนที่จะมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการครับ
2: คุณตาบอกว่าเมื่อก่อนควายไทยคือหัวใจของชาวนาค่ะควายช่วยไถนาลากของและอยู่เคียงข้างชาวนามาหลายร้อยปีเลยนะคะสำหรับคนไทยควายไม่ใช่แค่สัตว์เลี้ยงแต่เหมือนสมาชิกในครอบครัวค่ะวันนี้เครื่องจักรเข้ามาแทนที่ควายมากขึ้นจนหลายคนเริ่มลืมคุณค่าของพวกเขาแต่ตอนนี้หลายชุมชนกำลังช่วยกันอนุรักษ์ควายไทยเพื่อส่งต่อมรดกของเราให้คนรุ่นต่อไปค่ะควายไทยไม่ใช่แค่อดีตของชาวนาไทยแต่คือหัวใจของวัฒนธรรมไทยที่เราทุกคนควรร่วมกันรักษาไว้ค่ะ
1: นะครับก็วันนี้14พฤษภาคมนะครับวันอนุรักษ์ควายไทยเราทุกคนนะครับก็มาร่วมกันรำลึกถึงบุญคุณสัตว์คู่กสิทธกรรมนะครับสู่มรดกทางวัฒนธรรมที่ต้องรักษาไว้นะครับหากย้อนไปในอดีตนะครับภาพของควายหรือว่ากาสอนที่กำลังลากไถอยู่กลางท้องนาก็คือภาพที่เป็นสัญลักษณ์ของเกษตรกรรมไทยควายนะครับไม่เพียงแต่เป็นสัตว์แรงงานนะครับแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวแล้วก็ วิถีชีวิตของชาวนามาอย่างยาวนานเลยนะครับเพื่อให้คนรุ่นหลังนะครับได้ตระหนักถึงคุณค่านี้รัฐบาลนะครับจึงได้กำหนดให้วันที่14พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ควายไทยซึ่งควายไทยนะครับไม่ใช่แค่อดีตแต่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่บอกเล่าเรื่องราวของแผ่นดินไทยนะครับรวมกันส่งต่อความรักและก็อนุรักษ์ควายไทยนะครับเพื่อให้ลูกหลานนี่ได้รู้จักเพื่อนแท้ของชาวนาไทยไปอีกนานแสนนานนะครับอันนี้ก็คือวันที่14พฤษภาคมครับวันอนุรักษ์ควายไทยครับ
0: ค่ะมาต่อกันที่เรื่องของสภาพอากาศกันบ้างนะคะในช่วงวันหยุดที่ผ่านมาเนี่ยก็เรียกได้ว่ามีฝนตกนะคะแทบจะทุกพื้นที่เลยโดยเฉพาะในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครเองนะคะล่าสุดเนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการประกาศแจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันฉบับที่3นะคะซึ่งก็จะมีผลกระทบตั้งแต่วันที่14นั่นก็คือวันนี้ไปจนถึงวันที่18พฤษภาคมประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ขอให้พี่น้องประชาชนในบริเวณดังกล่าวค่ะที่ได้กล่าวไปเมื่อสักครู่เนี่ยระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะทั้งนี้เนื่องจากหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณอ่าวเบงกอลตอนล่างค่ะจะเคลื่อนขึ้นไปปกคลุมบริเวณอ่าวเบงกอลตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นค่ะ
1: นะครับสำหรับคลื่นลมนะครับบริเวณทะเลอันดามันและก็อ่าวไทยก็จะเริ่มมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยในช่วงวันที่15ถึง18พฤษภาคมนี้นะครับทะเลอันดามันนะครับจะมีคลื่นสูง2ถึง3เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองนี่คลื่นอาจจะสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยนะครับตอนบนก็มีคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรก็ขอให้ชาวเรือนะครับในบริเวณดังกล่าวก็เดินเรือด้วยความระมัดระวังแล้วก็หลีกเลี่ยงนะครับการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กนะครับบริเวณทะเลอันดามันนี่ก็ควรที่จะงดออกจากฝั่งในช่วงวันเวลาดังกล่าวเอาไว้ด้วยก็ขอให้ประชาชนนะครับได้ติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาแล้วก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลข่าวสารนะครับทางเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาได้นะครับที่ www.tmd.go.th นะครับหรือว่าจะโทรสายด่วนนะครับ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ค่ะแล้วก็เห็นล่าสุดนะคะที่ก่อนที่เราจะเข้ารายการกันก็คือทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะก็ได้มีการแถลงข่าวนะคะเปิดเขาเรียกว่าไงนะประกาศประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนในวันพรุ่งนี้15พฤษภาคม
1: นะครับใช่ครับก็หลายพื้นที่หลายส่วนของภูมิภาคก็แจ้งเตือนในส่วนภาคของตัวเองอยู่นะครับ
0: ก็เริ่มที่จะแจ้งเตือนกันเรื่อยๆนะคะเกี่ยวกับสภาพอากาศในช่วงนี
1: ้นะครับแล้วก็สิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับก็จะมีวันหยุดยาวอีกแล้วนะครับคุณราพร
0: ค
1: นใดที่จะวางแผนในการที่จะเดินทางมาเยี่ยมชมพ่อบรมราชวังแล้วก็วัดพระศรีรัตนศาสดารามแล้วก็กราบถวายบังคมพระบรมศพนะครับทางสำนักพระราชวังนะครับก็ขอแจ้งการเข้าพระบรมราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามระหว่างวันที่30ถึง31พฤษภาคม2519ตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลวันวิสาขาบูชานะครับประจำปีพุทธศักราช2569ดังนี้นะครับก็จะเปิดการจำหน่ายบัตรเข้าชมนะครับตั้งแต่เวลา 8:30 นถึง 12:00 นงดการเข้าชมพระโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามตลอดทั้งวันสามารถที่จะเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชินีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทได้นะครับก็ตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 12:00 นโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพลานนะครับก็จะปิดเวลา 11:00 นก็โปรดแต่งกายสุภาพนะครับสำหรับเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพก็ชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษนะครับห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีต้องสวมกระโปรงหรือว่าผ้านุ่งเท่านั้นนะครับอันนี้ก็วางแผนเพราะว่าจะเป็นวันหยุดยาว3วันนะครับอันนี้ก็ฝากไว้ก็สำหรับในวันนี้นะครับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินก็หมดเวลาลงนะครับรักชาติภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราต้องกตัญญูและรู้คุณแผ่นดินสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะเจ้าหน้าที่ประมงเร่งลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบปลาหมอคางดำโผล่ชายฝั่งทะเลพัทยาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
4: เสียวอะไรหรอครับ
3: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจออ่ะแพงจังเลยค่ะ
4: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
3: โหดีจังเลยค่ะ
5: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
6: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
7: เร่งรีบตองนี
8: ้เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
8: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขา
2: จากกรณีมีรายงานพบปลาหมอคางดำในพื้นที่ทะเลพัทยาความคืบหน้าล่าสุดนางมยุรีณพัทลุงประมงอำเภอบางละมุงได้ลงพื้นที่ตรวจสอบบริเวณสะพานปลานาเกลือได้รับแจ้งจากชาวบ้านว่าพบปลาหมอคางดำเมื่อ2วันก่อนบริเวณสะพานปลานาเกลือและหาดพัทยาแต่จากการตรวจสอบวันนี้ไม่พบปลาหมอคางดำแต่อย่างใดโดยคาดว่าการพบปลาหมอคางดำทั้ง2จุดอาจเกิดขึ้นในช่วงเวลาใกล้เคียงกันอย่างไรก็ตามประมงอำเภอบางละมุงระบุว่าปลาหมอคางดำเป็นสัตว์น้ำต่างถิ่นที่สามารถอาศัยอยู่ได้ในพื้นที่น้ำกร่อยบริเวณชายฝั่งแต่ยังไม่พบในเขตทะเลลึกทั้งนี้ช่วงฤดูฝนที่มีน้ำจืดไหลลงสู่ทะเลอาจเป็นปัจจัยเอื้อต่อการกระจายตัวของปลาขอความร่วมมือประชาชนหากพบหรือจับปลาหมอคางดำสามารถนำมาประกอบอาหารหรือแปรรูปเพื่อบริโภคได้เนื่องจากสามารถรับประทานได้ตามปกติแต่หากพบเป็นปลาขนาดเล็กและไม่นำไปใช้ประโยชน์ขอให้ทำลายทันทีและหลีกเลี่ยงการปล่อยกลับลงทะเลหรือแหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อช่วยควบคุมและลดการแพร่ระบาดของชนิดพันธุ์ดังกล่าวในระบบนิเวศชายฝั่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงนิวเดลีอินเดียเตรียมร่วมประชุมบลิกหวังต่อยอดเศรษฐกิจดิจิทัล AI ผลักดันบทบาทของประเทศกลุ่ม Global South รับมือความท้าทายคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
10: นายศิริศักดิ์ พงษ์เกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเดินทางถึงกรุงนิวเดลีสาธารณรัฐอินเดียเพื่อร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์และประเทศหุ้นส่วนที่ศูนย์ประชุมภารัตมันตาปัมสำหรับการประชุมวันนี้นายศิริศักดิ์พร้อมประเทศสมาชิกบริกส์และประเทศหุ้นส่วนจะเข้าคารวะนเรนทราโมดีนายกรัฐมนตรีอินเดียจากนั้นเวลา 15:15 นายศิริศักดิ์จะเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศบริกส์และประเทศหุ้นส่วนภายใต้หัวข้อการสร้างความยืดหยุ่นนวัตกรรมความร่วมมือและความยั่งยืนโดยปัจจุบันบริกส์เป็นกรอบความร่วมมือที่ถูกจับตาที่ย้ำความจำเป็นในการปฏิรูประบบธรรมาภิบาลและไกลพหุภาคีให้สอดคล้องกับบริบทโลกที่เปลี่ยนแปลงผลักดันบทบาทของประเทศกลุ่ม Global South เพื่อรับมือความท้าทายร่วมอาทิจีนในการส่งเสริมความร่วมมือด้านเทคโนโลยีขั้นสูง AI พลังงานสีเขียวและเศรษฐกิจดิจิทัลบราซิลซึ่งมีความก้าวหน้าด้านอุตสาหกรรมเกษตรเทคโนโลยีชีวภาพอากาศยานและพลังงานสะอาดเป็นต้นสรทัณฑ์ เหมพิพัฒน์รายงานจากสาธารณรัฐอินเดีย
2: กองทัพเรือเข้มสกัดขบวนการลักลอบค้าของผิดกฎหมายชายแดนแม่น้ำโขงจับกลุ่มผู้ลักลอบส่งใบกระท่อมยาแก้ไอและตรวจยึดกระเทียมเถื่อนกว่า10ตันคุณวิริยะเจริญตรารายงานค่ะ
8: พลเรือตีปานและรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่ากองทัพเรือได้ทำการสกัดกั้นอาชญากรรมข้ามชาติ2กรณีโดยหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงได้บุกจับขบวนการค้าของเถื่อนในจังหวัดเชียงรายและจังหวัดมุกดาหารสามารถตรวจยึดใบกระท่อมยาแก้ไอและกระเทียมหนีภาษีรวมกว่า10ตันซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อระบบเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศขณะที่ชายแดนจันทบุรีเมื่อคืนที่ผ่านมาทหารพานาวิกโยธินสามารถสกัดจับ2หญิงไทยลักลอบข้ามแดนจากกัมพูชาหลังถูกมิจฉาชีพหลอกผ่านเทเลแกรมไปทำงานเว็บพนันออนไลน์แต่กลับถูกลอยแพโฆษกกองทัพเรือย้ำว่าประชาชนอย่าหลงเชื่อการชักชวนทำงานออนไลน์ที่ผิดกฎหมายพร้อมสั่งยกระดับการลาดตระเวนเข้มข้นทุกมิติเพื่อกวาดล้างมาเฟียข้ามชาติและรักษาความปลอดภัยให้ประชาชนอย่างสูงสุดวิริยะจันทรารายงาน
11: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาร้าก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันช้ำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
12: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
13: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
14: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
13: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
14: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
13: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
14: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
13: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
14: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
13: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
14: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
15: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
14: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
13: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
16: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และเฟซบุ๊กของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ

0: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
1: Beautiful Music
0: 17:00 น.ถึง 18:00 น.ทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11 สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณจงยุทธ
1: ทำไมล่ะครับ
0: คุณร้องมาทั้งหมดนี่ผมแปลได้ทั้งนั้น
1: แล้วครับ
0: ผอทอละผัวทิ้ง
1: ใช่แล้ว
0: นะไอ้ผอตอน่ะ
1: ผัวตายครับ
0: ไอ้ผอมอละผัวฉันยังมีทีนี้จังสงสัยไอ้นี่แหละสิ
1: สงสัยอะไรล่ะคร
0: ับ ผอชอยอมอนี่มันแปลว่าอะไร
1: เอ้าผอชอยอมอนี่ก็แปลว่าผัวฉันน่ะยังไม่มี
0: ป๊าๆๆอย่างนั้นมันก็สะบึมมากอ่ะสิ
1: อะ

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมเนี่ยชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
2: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
5: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
4: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
7: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
8: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
9: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
10: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะ

0: อาเซฟติด
1: อ้าวนี่ผู้ใหญ่มาช้าไปนิดเดียวนะเนี่ยไอ้ขวัญเพิ่งกลับไปเดี๋ยวนี้เอง
2: อ้าวแล้วทำไมฉันต้องเจอมันด้วยล่ะเจ๊กุหลาบ
1: ก็มันนะมากินข้าวที่ร้านท่าทางซึมๆไม่มีความสุขฉันก็เลยไปถามสารทุกข์สุขดิบอะตามธรรมดาของคนที่เป็นห่วงเป็นใยกันนะ
3: เป็นห่วงหรือว่าอยากจะรู้เรื่องชาวบ้านเนี่ยว่าอยากจะรู้จริงๆ
1: เงียบเลยนะแปะนี่นี่ผู้ใหญ่มาเล่าฉันฟังนะเรื่องที่มันไปทำงานโรงงานที่อำเภอแล้วเพื่อนร่วมงานนะเกิดรู้มันเคยติดยาโอ้โหงานเข้าเลยเพื่อนๆแสดงออกชัดเลยว่าไม่อยากมาสูงสิงกับไอ้ขวัญนะ
3: ไอ้ยามีเรื่องแบบนี้ด้วยเหรอแม่คงอะไรใจแคบมึงจะกุหลับเลยอ่ะ
2: ไม่หรอกแปะคนเขาไม่เข้าใจโทษเขาสักทีเดียวก็ไม่ได้แต่ต้องทำให้เขาเข้าใจและเปลี่ยนความคิดว่าคนเคยติดยามันเป็นอดีตถ้าวันนี้เขาไม่ได้ติดยาเขาก็เป็นคนปกติเหมือนเราๆนี่แหละจะให้กลับไปแก้อดีตมันก็คงทำไม่ได้มีทางเดียวคือทำวันนี้และอนาคตให้ดีที่สุด
3: แล้วทีนี้จะทำยังไงต่ออาผู้ใหญ่ถ้าเพื่อนที่ทำงานมันไม่ยอมรับไอ้ขวางนะ
2: ของแบบนี้มันก็ต้องให้เวลาช่วยพิสูจน์ตัวมันแล้วนะแต่ที่ฉันคิดออกนะจะลองไปคุยกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลของที่ทำงานไอ้ขวางมาดูเขาอาจมีทีมงานช่วยคอยดูแลแล้วก็ให้ความรู้เรื่องยาเสพติดแล้วเขาอาจจะช่วยปรับเปลี่ยนความคิดเพื่อนร่วมงานของมันได
1: ้เป็นเพื่อนร่วมงานภาษาอะไรเนาะรู้ว่าเพื่อนมีปมอยู่แทนที่จะช่วยส่งเสริมให้กำลังใจไม่มีเลยไม่อยากยุ่งก็อยู่เฉยๆก็ได้ไม่เห็นจะต้องแสดงออกไม่ต้องมาดูถูกกันโถนี่ถ้าไอ้ขวัญใจมันไม่เข้มแข็งพอนะเกิดไปใช้ยาอีกใครจะรับผิดชอบฮะ
2: เอานะเอานะใจเย็น
1: ๆฟังแล้วจี๊ดเนี่ยฟังแล้วจี๊ด
3: ผู้อยากจะไปเมื่อไหร่อ่ะโอ้เขาไปด้วยสิ
1: จะไปทำไมแต่ฮะ
3: อยากเห็นหน้าเพื่อนใจดำของมันสิถ้าเจอนะวัดจ
2: ะคงนี่ลอยเป็นไงพอดีต้องเข้าไปอำเภอด้วยก่อนกลับก็แวะไปคุยที่ทำงานไอ้ควันมันซะหน่อย
3: พอเลยพรุ่งนี้ว่าติดธุระว่ะ
1: โอ้ยไม่ได้เรื่องเลยแปะปอดซะงั้นดีแต่ปากตลอดเนี่ย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดเพื่อนร่วมงานมีส่วนในการมอบชีวิตใหม่ให้ผู้พลัดพลั้งเคยติดยาเสพติดได้เริ่มต้นชีวิตใหม่แค่ให้กำลังใจไม่แสดงอาการรังเกียจไม่ดูถูกเหยียดหยามให้โอกาสเขาได้ทำงานเพื่อเลี้ยงตัวเลี้ยงครอบครัวการสนับสนุนให้ผู้เลิกยาเสพติดได้เดินไปในทางชีวิตที่ดีกว่าก็เท่ากับช่วยลดปัญหายาเสพติดของชาติได้ทางหนึ่งนั่นเอง
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา14นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับโฆษกรัฐบาลยืนยันยังไม่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม69และอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ายืนยันนักลงทุนต่างชาติยังคงต้องขออนุญาตประกอบธุรกิจสักครู่กลับมาติดตามครับ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
4: พี่โอหนูชอบพี
3: ่ยูชอบไอเหรอ
4: ชอบมากพี่โอ
3: ยูชอบไอจริงๆนะ
5: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
3: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะโดยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
6: ผู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย1556
2: ไบโอมีให้เลือกถึง5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรียืนยันยังไม่มีการประกาศเพิ่มวันหยุดราชการเป็นกรณีพิเศษในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
8: เพจเฟซบุ๊กสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงกรณีที่มีการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเสนอคณะรัฐมนตรีให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษประจำปี2569จำนวน2วันเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนและเดือนกรกฎาคมนั้นสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีขอชี้แจงว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงปัจจุบันยังไม่มีการหารือหรือประกาศวันหยุดยาวแต่อย่างใดขอประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จสำหรับวันหยุดราชการเดือนมิถุนายนนั้นได้แก่วันจันทร์ที่1มิถุนายนเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและวันพุธที่3มิถุนายนเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสำหรับวันหยุดราชการเดือนกรกฎาคมได้แก่วันอังคารที่28กรกฎาคมเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัววันพุธที่29กรกฎาคมวันอาสาฬหบูชาและวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมวันเข้าพรรษายศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
7: นายพุนพงษ์นยนาภากรอธิบดีกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีกรมธุรกิจการค้าได้เสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบถอดก้าวธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542ด้วยแบ่งออกเป็น3กลุ่มว่าไม่ใช่การเปิดเสรีให้ต่างชาติเข้ามาแย่งธุรกิจคนไทยแต่อย่างใดแต่เป็นการปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อขจัดความซ้ำซ้อนทางกฎหมายเพื่อเพิ่มความคล่องตัวของนักลงทุนชาวต่างชาติในการเข้ามาลงทุนในประเทศไทยโดยถูกต้องตามกฎหมายเพื่อดึงดูดเม็ดเงินลงทุนและนำเทคโนโลยีขั้นสูงเข้ามาพัฒนาศักยภาพแรงงานและธุรกิจไทยให้พร้อมแข่งขันในระดับนานาชาติซึ่งสอดคล้องกับนโยบายด้านการส่งเสริมการลงทุนของรัฐบาลอย่างไรก็ตามแม้จะถอดธุรกิจออกจากบัญชีท้ายพรบการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542แต่นักลงทุนต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจในประเทศไทยหากประสงค์จะตั้งบริษัทต้องขอจดทะเบียนกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์และยังต้องขออนุญาตจากหน่วยงานที่กำกับดูแลเช่นเดิมเช่นธุรกิจโทรคมนาคมต้องขออนุญาตจากสำนักงานกสทช.ธุรกิจศูนย์บริหารเงินต้องขออนุญาตจากธนาคารแห่งประเทศไทยธุรกิจหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือก.ล.ต.ธุรกิจขุดเจาะปิโตรเลียมต้องขออนุญาตจากกระทรวงพลังงานเป็นต้นเพียงแต่ไม่ต้องดำเนินการขออนุญาตการประกอบธุรกิจตามพรบ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวพุทธศักราช2542จากกระทรวงพาณิชย์อีกซึ่งจะช่วยลดความซ้ำซ้อนในการขออนุญาตประกอบธุรกิจได้เป็นอย่างมากเป็นการเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันของประเทศได้เป็นอย่างดี
9: จริงใจใส่ใจเข้าใจและร่วมใจเพื่อให้เป้าหมายในการทำงานจะได้บรรลุผลสำเร็จศูนย์ข่าววิทยุกองทบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
7: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา15นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทบก
11: เ
1: ชีวิตลำบาก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
12: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
15: ร้านกำนันมานะ
14: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
16: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz
6: 1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz
6: เพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz
6: เพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz
6: เพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเราสร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลิกหน้ามือเป็นหลังมือครับการเปลี่ยนแปลงโดยตนรีบขนขวายคือเปลี่ยนร้ายเป็นดีขมีขมันพลิกหน้ามือเป็นหลังมือสื่อรู้กันอาจถึงขั้นเป็นคนใหม่ในร่างเดิมอย่าพลิกดีเป็นร้ายหายยนะคนเขาจะสมเพชเหตุร้ายเริ่มจะเปลี่ยนแปลงทั้งทีดีกว่าเดิมโดยส่งเสริมความดีที่จิตใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือความหมายคือเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ตรงกันข้ามจากเดิมโดยสิ้นเชิงเหมือนกับการพลิกฝ่ามือหน้ามือหลังมือจะไม่เหมือนกันเมื่อคนคิดจะเปลี่ยนแปลงส่วนมากก็มุ่งหมายที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองไปในทางที่ดีขึ้นเช่นจากเป็นคนรูปร่างอ้วนท้วนก็อยากจะกลายเป็นคนผู้มีรูปร่างบอบบางเหมาะแก่น้ำหนักเหมาะแก่อายุวัยไม่อ้วนเกินไปหรือไม่ผอมจนเกินไปการที่จะเปลี่ยนแปลงตนเองสมมุติว่าเคยมีน้ำหนักตัวมากเกินประมาณแล้วก็ออกกำลังกายดูแลร่างกายของตนเองจนกระทั่งควบคุมน้ำหนักได้ในน้ำหนักที่ต้องการก็ทำให้เกิดความรู้สึกพึงพอใจกับการที่ได้มาดูแลเรื่องการรับประทานอาหารเรื่องการออกกำลังกายแล้วก็พึงพอใจกับรูปร่างที่ดีขึ้นของตนเองจนกระทั่งมีคนมาทักว่าแม่ร่างกายหรือหุ่นทรงนี่พลิกหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวหรือบางคนเคยมีฐานะยากจนอยู่อย่างลำบากยากแค้นก็มาทำมาหากินซื่อสัตย์สุจริตขยันประหยัดซื่อสัตย์อดทนมุ่งมั่นตั้งใจสร้างเนื้อสร้างตัวจนกระทั่งมีฐานะดีขึ้นจนเรียกว่าร่ำรวยหรืออยู่ดีกินดีก็อาจจะถูกกล่าวถึงในทํานองที่ว่าสามารถพลิกฐานะตนเองแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือหรือบางคนไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตาด้วยการแต่งเนื้อแต่งตัวแต่งหน้าทาปากจนกระทั่งว่าหน้าตาแบบเดิมที่เคยคุ้นก็เปลี่ยนแปลงไปเป็นหรือดูดีขึ้นในสายตาของตนและของคนอื่นก็เป็นความสุขใจในระดับหนึ่งแต่การเปลี่ยนแปลงที่ดีที่สุดก็คือการเปลี่ยนแปลงนิสัยจากร้ายเป็นดีสมมติจากเคยเป็นคนขี้เกียจก็กลายเป็นคนขยันจากเป็นคนที่ฟุ่มเฟือยสุรุ่ยสุร่ายก็กลายเป็นคนประหยัดมัธยัสถ์อย่างนี้เป็นต้นถือว่าเปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเพราะฉะนั้นครับถ้านึกจะเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตก็ขอให้คิดเปลี่ยนแปลงจากร้ายเป็นดีและเปลี่ยนแบบชนิดที่เรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือคือเคยร้ายสุดๆก็กลายเป็นดีสุดๆไม่ใช่จากดีสุดๆแล้วกลายเป็นร้ายสุดๆซึ่งก็จะเรียกว่าพลิกหน้ามือเป็นหลังมือเหมือนกันก็อยู่ที่ใจของเราแล้วว่าเราเลือกที่จะเปลี่ยนเป็นร้ายมาดีหรือดีมาร้ายสวัสดีครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมา

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
2: ปอดเมื่อเป็นสำนวนแปลว่าอะไรปอดเป็นสำนวนแปลว่ากลัวและมีสำนวนที่เนื่องกับคำว่าปอดคือขี้ปอดปอดลอยปอดสั่นปอดกระเซาปอดแหกซึ่งล้วนแต่มีความหมายว่ากลัวทั้งสิ้นสำนวนนี้ขุนวิจิตรมาตราอธิบายว่าเกิดขึ้นตอนปลายสมัยรัชกาลที่5เนื่องจากมีโรคไข้หวัดใหญ่ระบาดและทำให้คนเจ็บที่รักษาไม่ถูกวิธีต้องตายหมอฝรั่งอธิบายว่าเป็นเพราะปอดบวมคนเป็นหวัดจึงกลัวการเป็นปอดบวมคำว่าปอดซึ่งตัดมาจากปอดบวมจึงมีความหมายว่ากลัวเช่นนายนี่ขี้กลัวจังได้ยินเสียงหมาหอนก็ปอดแล้วครูไม่ดุหรอกเธออย่าขี้ปอดไปเลย
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข023560466-70
3: วิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: 56-4660-70
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: 120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
5: โหดีจังเลยค่ะ
4: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ดีสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอบมา
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบออสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายกรัฐมนตรีเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหารือสางปัญหานอมินีสวมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้สิ้นซากคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
5: มีรายงานว่านายกรัฐมนตรีนายอนุทินชาญวีรกูลได้เรียกพลตำรวจเอกกิตรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและพลตำรวจโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเข้าพบบนตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงครึ่งจากนั้นภายหลังเสร็จสิ้นการหารือผบ.ตร.ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนโดยให้รถไปรับด้านหลังตึกไทยคู่ฟ้าก่อนเดินทางออกจากทำเนียบขณะที่พลตำรวจโทจิรภพเปิดเผยว่าวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมากำชับเรื่องของการปราบปรามต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงันสุราษฎร์ธานีสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากส่วนนายกรัฐมนตรีได้ให้นโยบายอย่างไรนั้นพลตำรวจโทจิรภพระบุว่าอยากให้เจ้าหน้าที่ตำรวจใช้กฎหมายในการจัดการและดูแลสิ่งที่ไม่ถูกต้องที่เกิดขึ้นในประเทศไม่ว่าจะเป็นหาดฟรีดอมและเกาะพังงันที่มีนอมินีต่างชาติทำงานซึ่งการทำงานนำโดยผบ.ตร.และพลตำรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรวมไปถึงทีมงานสำนักงานตำรวจแห่งชาติจะช่วยกันปราบปรามอย่างจริงจังซึ่งใน

0: ยกเน้นย้ำจะต้องจัดการให้สิ้นซากส่วนการหารือถึงมาตรการวีซ่านั้นพลตำรวจโทจิรภพยอมรับว่ามีการหารือกับนายกรัฐมนตรีอยู่บ้างถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ไขปัญหาซึ่งนายกบอกว่าดำเนินการอยู่ส่วนทางเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เสนอข้อเสนอแนะอะไรบ้างนั้นพลตำรวจโทจิรภพยืนยันว่าเป็นเรื่องที่ผบ.ตร.และรองผบ.ตร.ได้มีการพูดคุยในรายละเอียดกันอยู่ตลอดเวลาอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: ปิยรัตน์ตั้งกระทู้สดจี้รัฐบาลรับผิดชอบปมจับชาวต่างชาติพร้อมอาวุธสงครามชี้สะท้อนความล้มเหลวฝ่ายความมั่นคงคุณพิพลชัยพฤกษ์แกร่งครับ
2: นายปิยรัตน์จงเทพ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งกระทู้ถามสดต่อรัฐบาลกรณีจับกลุ่มชาวต่างชาติพร้อมอาวุธสงครามจำนวนมากหลังเจ้าหน้าที่ขยายผลจากอุบัติเหตุเมื่อวันที่8พฤษภาคมที่ผ่านมาจนพบระเบิดตีโฟอาวุธปืนและหนังสือเดินทางหลายเล่มโดยระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่สร้างความตื่นตระหนกเพราะอาวุธที่พบมีอานุภาพสูงและอาจใช้ในการก่อเหตุร้ายได้โดยนายปิยรัตน์ระบุว่าสิ่งที่น่ากลัวคือการจับกลุ่มครั้งนี้ไม่ได้เกิดจากระบบข่าวกรองหรือการทำงานเชิงรุกของฝ่ายความมั่นคงแต่เกิดจากความบังเอิญจึงสะท้อนถึงช่องโหว่และความล้มเหลวของระบบพร้อมเรียกร้องให้รัฐบาลแสดงความรับผิดชอบและชี้แจงมาตรการป้องกันภัยคุกคามในอนาคตพร้อมตั้งข้อสังเกตว่าหลายคดีความรุนแรงที่ผ่านมามีเจ้าหน้าที่รัฐเข้าไปเกี่ยวข้องจึงเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งขยายผลไปถึงผู้บงการและเครือข่ายที่อยู่เบื้องหลังเพื่อฟื้นความเชื่อมั่นด้านความมั่นคงของประเทศทางด้านนายเจเศษไทยเศษรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยชี้แจงว่าจากการตรวจสอบยังไม่พบข้อมูลเชื่อมโยงผู้ต้องหากับเครือข่ายก่อการร้ายแต่ยอมรับว่าอาจมีช่องว่างในการบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานซึ่งรัฐบาลรับทราบและกำลังเร่งแก้ไขพร้อมยืนยันว่าหากเจ้าหน้าที่รัฐเกี่ยวข้องจะดำเนินคดีอย่างเด็ดขาดพร้อมเตรียมผลักดันให้คดีนี้เข้าสู่การพิจารณาเป็นคดีพิเศษเพื่อให้ทุกหน่วยงานร่วมกันขยายผลและดำเนินคดีถึงที่สุดที่พิพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
1: มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระนิธิธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอเชิญสถาบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาทั่วประเทศเสนออาจารย์ที่มีผลงานชัดเจนเกี่ยวกับการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมของนิสิตนักศึกษามีคุณธรรมจริยธรรมและการครองตนที่ถือเป็นแบบอย่างที่ดีก็รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหม่อมงามจิตบุรชัดบุคคลสำคัญของโลกประจำปี2569ภายในวันที่19มิถุนายน2569ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook มูลนิธิอนุสรณ์หม่อมงามจิตบุรชัดหรือเว็บไซต์www.princessngamjit.org หรืออีเมล princessngamjit@gmail.com หรือ LINE ID 0804042439หรือโทรศัพท์หมายเลข02-354-7391-2ต่อ112
3: ได้เวลาคนไทยร่วมใจประหยัดพลังงานกันอีกครั้งด้วยการ Work From Home ลดการใช้รถยนต์ที่ไม่จำเป็นไม่กักตุนน้ำมันและเพิ่มการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกอยากให้คนไทยร่วมผ่านช่วงเวลานี้ไปด้วยกัน
1: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา16นาฬิกาอิฐคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
5: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
5: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษ ยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
7: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081
10: วิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: บุรีทำไมพ่อควันลอยมาจ่อจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

0: พินัยกรรมนายดำรงสมแมนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
1: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
2: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
3: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
4: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
3: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์
4: เด็กก็อย่างนี้แหละพี่หมอนสมัยคุณต่อเด็กๆนะเขาก็ติดเพื่อนเตะบอลกันทุกวันไม่ค่ำไม่เลิก
3: แต่เนี่ยไม่ใช่เพื่อนเตะบอลนะทิพย์เพื่อนรู้จักทางเน็ตนะมันแปลกๆนะทิพย์นะนั่งคุยกับคนที่ไม่เคยเจอวันละตั้งหลายชั่วโมงคุยอะไรกันบ้างก็ไม่รู้พี่กลัวว่าจะถูกหลอกอะทิพย์ไม่กลัวหรอของทิพย์ลูกสาวนะเห็นต่อเขาบอกว่าน้องตวงก็มีเพื่อนทางเน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
4: ก็ห่วงค่ะแต่ทิพย์กับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
3: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
5: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่า

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้ว

0: มือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
1: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
2: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
3: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
4: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
5: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
6: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
7: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
1: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
2: นั่นจะขี่รถไปไหนกันอีกล่ะลูกว่าจะไปฉลองกับเพื่อนสักหน่อยนะพ่อ
3: ระวังหน่อยนะปีนี้เข้ารณรงค์ดื่มแล้วขับถูกจับขึ้นศาลมีสิทธิ์ติดคุกเชียวนะ
4: นั่นสินะแม่ว่าน่าจะทำอะไรให้เป็นมงคลกับชีวิตจะได้เจริญรุ่งเรืองไม่เมาข้ามวันกันนะลูก
2: ใครว่าจะไปดื่มล่ะแม่ฉันจะชวนเพื่อนไปทำบุญที่วัดต่างหากแล้วกะว่าจะแวะซื้อนมมาดื่มกันซะหน่อย
5: ร่วมลดอุบัติเหตุบนท้องถนนโดยโครงการดื่มนมทั่วไทยปลอดภัยทั่วประเทศจาก Dutch Mill สำนักงานเครือข่ายลดอุบัติเหตุกระทรวงสาธารณสุขและสสส.
6: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
7: เรารักสุขภาพ
6: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหถั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
8: กินๆไปเถอะหน้านายชัดจังถั่วงอกหรือจากเมื่อวานเนี่ยดูดิยังขาวจั๊วแน่เจี๊ยะอยู่เลย
9: อะอะถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
6: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
10: 94.5 MHz

0: วิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา16นาฬิกากับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับสภาผู้แทนราษฎรเบรกพิจารณาพรก.กู้เงิน4แสนล้านบาทหลังฝ่ายค้านส่งคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสักครู่กลับมาติดตามครับ
2: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
1: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ฮาเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเห็นฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบป้องว้าว
2: กรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายแอดกรุ๊ปเซลโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเซลโต้ใกล้บ้าน
3: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: สภาผู้แทนราษฎรชะลอพรก.กู้เงิน400 ล้านบาทหลังส.ส.พรรคประชาชนเข้าชื่อส่งสารรัฐธรรมนูญตีความเลอศักดิ์แจ้งต้องรอคำวินิจฉัยภายใน60 วันก่อนเดินหน้าบรรจุเข้าสู่วาระการพิจารณาคุณนิพิพล ชัยพฤกษ์เรียนครับ
5: นายเลือดจากพัฒนาชัยกุลรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ได้แจ้งต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรถึงกรณีพระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน400 ล้านบาทเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบจากวิกฤตพลังงานและขับเคลื่อนการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานของประเทศโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถบรรจุเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมของสภาได้เนื่องจากก่อนหน้านี้นายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชนพร้อมด้วยส.ส.รวมกว่า135 คนซึ่งมีจำนวนเกินกว่า1 ใน 5ของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งหมดได้เข้าชื่อยื่นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าพระราชกำหนดฉบับดังกล่าวเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172หรือไม่โดยนายเลือดศักดิ์ระบุว่าตามรัฐธรรมนูญมาตรา173เมื่อมีการยื่นคำร้องในลักษณะนี้สภาผู้แทนราษฎรจะต้องชะลอการพิจารณาไว้ก่อนจนกว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยแล้วเสร็จทั้งนี้ศาลรัฐธรรมนูญมีกรอบเวลาพิจารณาไม่เกิน60 วันนับจากวันที่ได้รับเรื่องและหากวินิจฉัยว่าพรก.ดังกล่าวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมจะส่งผลให้กฎหมายฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ต้นโดยการวินิจฉัยต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า6 จาก 9 เสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีคัดกรองบ้านและบุคคลผิดปกติสกัดขบวนการนอมินี
5: ต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า6 จาก 9 เสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีคัดกรองบ้านและบุคคลผิดปกติสกัดขบวนการนอมินี
5: ใช้ต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า6 จาก 9 เสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีคัดกรองบ้านและบุคคลผิดปกติสกัดขบวนการนอมินี
5: ใช้ต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า6 จาก 9 เสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10 ปีคัดกรองบ้านและบุคคลผิดปกติสกัดขบวนการนอมินี
5: ใช้ต้องใช้เสียงเห็นชอบไม่น้อยกว่า6 จาก 9 เสียงของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญนิพนธ์ชัยพฤกษ์รายงานครับ
4: ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10ปีคัดกรองบ้านและบุคคลผิดปกติสกัดขบวนการนอมินี
6: ที่การทำธุรกรรมทางการเงินการเสียภาษีและที่มาของเงินทุนในธุรกิจที่มีรายได้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงเพื่อกวาดล้างกลุ่มทุนแฝงและตัดวงจรอาชญากรรมข้ามชาติอย่างเป็นรูปธรรมศศิดาราสิงหเนตรรายงาน
7: สมัครแล้วโครงการประกวดวงดนตรีสากลร่วมสมัยคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินปีที่5ภายใต้แนวคิดสืบสานบรรเลงรักพิทักษ์องค์ราชันเวทีแห่งเกียรติยศที่เปิดโอกาสให้น้องๆระดับมัธยมศึกษาอายุตั้งแต่12 ถึง 18 ปีได้แสดงพลังความสามารถสืบสานดนตรีไทยและแสดงความจงรักภักดีผ่านบทเพลงอันทรงคุณค่าชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเงินรางวัล 150,000 บาทและรางวัลอื่นๆรวมมูลค่ากว่า340,000 บาทโดยต้องใช้เครื่องดนตรีไทยดนตรีพื้นบ้านอย่างน้อย3 ชนิดร่วมกับดนตรีสากลพร้อมส่งคลิปการแสดงเพลงพระราชนิพนธ์ความยาวไม่เกิน10 นาทีสมัครได้ตั้งแต่1 ถึง 12 มิถุนายนนี้ผ่าน LINE ID @kita_award หรือเว็บไซต์ www.kitamusicawards.com
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา17 นาฬิกาอิทธิคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทร์มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทร์มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่

0: าไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจัดมีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจัดมีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันท
1: ร์กันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: ดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
2: ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผกผันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกอันนี้จะเห็นชัดเจนถึงหลักว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นในเรื่องของการสร้างความสมดุลสมดุลในที่นี้เนี่ยไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วย
1: ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนา
3: ถ้าเราไปดูประเทศบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นสวิตเซอร์แลนด์เดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู
0: ่ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หากมองอย่างผิวเผินประเทศไทยดูเหมือนประสบความสำเร็จในการพัฒนาประเทศนะคะเรามีถนนตัดใหม่มากขึ้นมีอาคารที่ทันสมัยรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปีของคนไทยเพิ่มสูงขึ้นแต่การพัฒนาประเทศจะมองเฉพาะภาพรวมไม่ได้ต้องมองลึกถึงรายละเอียดด้วยค่ะเช่นถ้าพูดถึงรายได้เฉลี่ยของประชากรก็ควรต้องพูดถึงตัวเลขการกระจายรายได้ควบคู่กันไปด้วยเพราะภายใต้ตัวเลขรายได้เฉลี่ยที่สูงขึ้นอาจซ่อนภาพรวยกระจุกจนกระจายนำมาซึ่งปัญหาสังคมอีกมากมายค่ะดร.อัมพลกิตติอัมพลเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติร่วมสะท้อนภาพเศรษฐกิจไทยวันนี้เพื่อมองหาแนวทางพัฒนาประเทศในอนาคตค่ะ
2: ปัจจุบันเนี่ยโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยเนี่ยได้มีความเหลื่อมล้ำระหว่างรายได้ของประชากรส่วนใหญ่ความพึ่งพาระบบเศรษฐกิจไทยยังพึ่งพารายได้หรือระบบกระบวนการผลิตที่ยังผูกกับระบบเศรษฐกิจที่ต้องเชื่อมโยงกับต่างประเทศมากทั้งในแง่

0: การส่งออกและการนำเข้าถ้าหากยังไปอยู่ลักษณะนี้เนี่ยเราเองเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ผูกพันต่างๆมากมายจากปัจจัยภายนอกที่เราไม่สามารถควบคุมได้อันนี้จะเห็นชัดเจนว่าโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันยังไม่มีความสมดุลเมื่อมาพิจารณาในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเน้นสร้างความสมดุลไม่ใช่สมดุลแต่เพียงในเรื่องของรายได้คือไม่ใช่วัตถุอย่างเดียวแต่ต้องสมดุลทางด้านจิตใจและการเป็นอยู่ของประชาชนด้วยบนพื้นฐานของวัฒนธรรมไทยที่ดั้งเดิมซึ่งมีจุดแข็งหลายๆข้อแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตเนี่ยคงจะต้องดูในมิติของความสมดุลมากขึ้นทั้งในการพึ่งพาทรัพยากรหรือความรู้จากต่างประเทศกับเศรษฐกิจในส่วนที่พึ่งพาความรู้ฐานทรัพยากรขนบธรรมเนียมวัฒนธรรมไทยและสามารถสร้างเกราะป้องกันให้กับผู้ด้อยโอกาสชุมชนในชนบทต่อการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นได้อย่างไม่ให้เกิดผลกระทบอย่างรุนแรง
1: เมื่อเราถามหาและต้องการความสมดุลในการพัฒนาประเทศปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจึงเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพราะเน้นผลให้เกิดการพัฒนาอย่างมั่นคงและยั่งยืนโดยการสร้างความสมดุลให้เกิดขึ้นบนพื้นฐานของการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพิงคนอื่นซึ่งในที่สุดก็จะทำให้เรายืนได้ด้วยขาของเราเองต่อคำถามที่ว่าแล้วเราจะลดการพึ่งพิงคนอื่นได้อย่างไรดร.อัมพลกิติอัมพลชี้ให้เราหันกลับมามองสิ่งดีๆที่ประเทศไทยมีอยู่ค่ะ
0: วันนี้เนี่ยในเรื่องการส่งออกเนี่ยยกตัวอย่างง่ายๆในระบบการเงินเราก็พึ่งพาจากทุนภายนอกอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆที่ผกผันแล้วลองมาดูในเรื่องสินค้าโอท็อปซึ่งเกิดขึ้นจากภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการระดมทุนจากภายในหมู่บ้านแล้วสร้างสินค้าตรงนั้นแล้วทำให้เกิดความสมดุลระหว่างอุตสาหกรรมส่งออกที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีต่างประเทศเช่นส่งออกรถยนต์เพราะนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงในโลกที่เกิดขึ้นเปลี่ยนแปลงไปผลกระทบของรายได้ตรงนี้ก็จะมีเบาะที่รองรับในการเปลี่ยนแปลงอันนั้นนั่นคือปรัชญาของความสมดุลแม้กระทั่งในเรื่องของภาคของการผลิตเพื่อการส่งออกด้วยมีหลายๆตัวที่มองไปแล้วเนี่ยเราสามารถสร้างรายได้กับประชาชนโดยที่เราลดการพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศทุนจากต่างประเทศโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นวัตถุดิบท้องถิ่นทรัพยากรดินน้ำที่เรามีอยู่แล้ว
1: ตัวอย่างที่ชัดเจนของเรื่องนี้ก็คือการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงนำทางคนไทยทรงศึกษาวิจัยและทดลองเรื่องไบโอดีเซลมานานกว่า10ปีนำพืชผลที่มีมากมายบนแผ่นดินไทยเช่นอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนเพื่อลดการพึ่งพาน้ำมันซึ่งเป็นเชื้อเพลิงหลักที่เราต้องสั่งซื้อจากต่างประเทศและยังช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่สินค้าเกษตรไทยอีกทางหนึ่งด้วย
0: วันนี้ทุกคนคงจะเห็นผลเรื่องของไบโอดีเซลเราสามารถจะสร้างพลังงานจากดินของเราได้จากอ้อยมันสำปะหลังปาล์มน้ำมันถึงแม้ราคาในตลาดโลกของราคาน้ำมันจะผันผวนไปอย่างไรก็ตามเราก็ยังมีเกาะที่เราจะป้องกันของตัวเราเองอันนี้เป็นตัวอย่างอันหนึ่งที่พระองค์ท่านทรงมองถึงความเข้มแข็งของทรัพยากรของเราของเกษตรกรของเราที่สามารถมีความสามารถที่จะผลิตสิ่งเหล่านี้มาเพื่อทดแทนและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นในระยะยาวได้นี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พยายามค้นหาสิ่งที่จะสร้างให้เกิดความสมดุลค้นหาในเรื่องของการที่จะสร้างเกราะที่จะป้องกันผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภายนอกและให้ความสมดุลระหว่างการพึ่งพาปัจจัยภายนอกกับปัจจัยภายในที่สมดุลก็คือแนวทางในการมองเศรษฐกิจในระยะยาวให้คุณภาพชีวิตของคนไทยในสังคมไทยในวัฒนธรรมไทยที่เรามีมาตั้งแต่ปู่ย่าตายายเป็นแนวทางพัฒนาประเทศต่อไปอย่างยั่งยืนในอนาคต
1: ขณะเดียวกันนะคะศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีประธานมูลนิธิชุมชนท้องถิ่นพัฒนาผู้มีประสบการณ์สูงในการทำงานด้านการพัฒนาได้ชี้ให้เห็นถึงความเสียหายที่จะเกิดจากการขาดความสมดุลในการพัฒนาโดยเฉพาะการพัฒนาที่ใช้เงินเป็นตัวตั้งที่ไม่ค่อยได้คำนึงถึงคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆที่สุดกลายเป็นว่ายิ่งพัฒนายิ่งเกิดปัญหายิ่งพัฒนาสังคมยิ่งน่ากลัว
2: การพัฒนาเอาเงินเป็นตัวตั้งนี่มันแยกส่วนแยกส่วนเนี่ยมันก็จะรบกวนสมดุลของทั้งหมดมันร่างกายของเราเนี่ยมีความหลากหลายมากเรามีอวัยวะต่างๆที่มันเชื่อมโยงกันเป็นบูรณาการแล้วก็สมดุลก็มีความเป็นปกติหรือว่าสุขภาพดีถ้าเราแยกส่วนไปสมมติสำเร็จพัฒนาไปส่วนเดียวส่วนนั้นก็จะรบกวนสมดุลของระบบทั้งหมดเช่นเซลล์ที่เป็นมะเร็งเนี่ยที่จริงมันประสบความสำเร็จมากในการแบ่งตัวขึ้นแต่มันแยกส่วนอันนี้เป็นเรื่องตับอย่างเดียวแบ่งตัวขึ้นก็เป็นมะเร็งตับแต่ว่าเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเป็นแนวคิดเป็นปรัชญาที่บูรณาการหมดทุกอย่างเชื่อมโยงเข้ามาหมดทุกอย่างทั้งจิตใจทั้งเศรษฐกิจเศรษฐกิจก็ไม่ได้ทิ้งเรื่องครอบครัวเรื่องชุมชนสิ่งแวดล้อมวัฒนธรรมสุขภาพหมดเลยคือถ้าเราไม่พัฒนาอย่างบูรณาการเราไม่มีทางเกิดความร่มเย็นเป็นสุขไม่มีทางอย่าง ที่ผู้ใหญ่วิบูลย์ที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเดิมท่านทำอาชีพเพื่อเอาเงินคือปลูกมันสำปะหลังอย่างเดียวเพื่ออยากได้เงินแต่มันขาดทุนแล้วเป็นหนี้แล้วไม่มีเวลาที่จะคุยกับลูกเต้าคุยกับคนแก่คุยกับพระไม่มีเวลาเลยสังคมเครียดหมดแต่พอปรับตรงนั้นเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเขาเรียกว่าทำทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ทำผู้ใหญ่วิบูลย์บอกมากินอิ่มมากเหลือกินอีกแล้วมีเวลาว่างมากไม่เหนื่อยแล้วก็สิ่งแวดล้อมก็ดีขึ้นแล้วมีเวลาคุยกับพระคุยกับคนแก่ว่าเราจะทำอะไรเพื่อคนแก่บ้างทำอะไรเพื่อเด็กบ้างความรุนแรงการฆ่าตายหายไปหมดนะขณะนี้ความรุนแรงเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ของโลกที่ไม่มีคำตอบแต่ว่าเราเห็นในประเทศไทยเนี่ยว่าตรงไหนทำเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยตรงนั้นความรุนแรงลดลงมีสันติสุขถ้าเราไปดูบางประเทศที่ก็ใช้เศรษฐกิจพอเพียงเช่นเดนมาร์กเนเธอร์แลนด์เนี่ยสวิตเซอร์แลนด์ใครก็รู้ว่าเขามีสันติสุขเขามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเผ่าต่างๆเขามีสิ่งแวดล้อมที่สวยงามคนก็อยากไปเที่ยวคนก็อยากเอาเงินมาฝากองค์กรระหว่างประเทศก็อยากจะไปตั้งอยู่ผมคิดว่าเราสามารถสร้างจินตนาการใหญ่ตรงนี้ว่าประเทศไทยเราเนี่ยจะเป็นประเทศที่มีความมั่นคงยั่งยืนสันติสุขได้ภายใต้เศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยเรารักษาสิ่งแวดล้อมของเราให้สวยงามเรามีการอยู่ร่วมกันระหว่างชนเชื้อชาติต่างๆที่เป็นคนไทยมีศาสนาต่างๆอยู่ร่วมกันที่จริงพระมหากษัตริย์ก็เป็นผู้นำในเรื่องนี้อยู่แล้วมาแต่โบราณพระมหากษัตริย์ไทยในใจกว้างศาสนาไหนมาก็ทรงรับอุปถัมภ์หมดอยู่ด้วยความสุขมากในเมืองไทย
1: และนี่คือคุณค่าสำคัญของการสร้างความสมดุลในการพัฒนาขอขอบคุณดร.อัมพลกิติอัมพลและศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศวสีที่ร่วมเปิดมุมมองของความแตกต่างในการสร้างความสมดุลให้แก่เราค่ะ
3: คนอื่นจะว่าอย่างไรก็ช่างเขาจะว่าเมืองไทยล้าสมัยว่าเมืองไทยเฉยว่าเมืองไทยไม่มีสิ่งที่สมัยใหม่แต่เราอยู่พอมีพอกินและขอให้ทุกคนมีความปรารถนาที่จะให้เมืองไทยพออยู่พอกินมีความสงบและทำงานตั้งปณิธานในทางนี้ที่จะให้เมืองไทยอยู่แบบพออยู่พอกินไม่ใช่ว่าจะรุ่งเรืองอย่างยอดแต่ว่ามีความพออยู่พอกินมีความสงบเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆถ้าเรารักษาความพออยู่พอกินนี้ได้เราก็จะยอดยิ่งยวดได้พระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2517เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้และความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้ปิดทองหลังพระของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้ปิดทองหลังของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้ปิดทองหลังพระ
3: นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิม
2: โรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้ปิดทองหลังพระ
3: นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิม
2: เรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้ปิดทองหลังพระ
3: นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิม
2: ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้ปิดทองหลังพระ
3: นี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: สวัสดีครับ
1: คติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องผีไม่มีสารครับไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งชีวิตแกว่งไปมาพาสับสนไร้จุดหมายปลายทางสร้างหลักตนต้องเป็นคนร่อนเร่ดูเรรวนหลักฐานหลักแหล่งหลักธรรมชักนำให้หัวใจไม่ปั่นป่วนบ้านก็มีที่ทำงานฐานสมควรทั้งหมดล้วนเป็นหลักไว้พักใจน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าผีไม่มีสารความหมายคือไม่มีที่อยู่เป็นหลักแหล่งคนที่ไม่มีหลักแหล่งเป็นคนร่อนเร่เป็นคนที่ไม่มีความมั่นคงเช่นไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีสังกัดเมื่อไม่มีบ้านไม่มีที่ทำงานไม่มีที่สังกัดเวลาที่จะเกิดเหตุเพศภัยเจ็บไข้ได้ป่วยหรือใช้สถานที่ต่างๆไว้เป็นหลักฐานอ้างอิงก็ยากลำบากก็เราเกิดมาจึงจะต้องมีหลักอย่างน้อย3หลักด้วยกันหลักที่ว่าก็คือหลักฐานหลักแหล่งแล้วก็หลักธรรมทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักฐานทำชีวิตให้เป็นคนมีหลักแหล่งแต่งชีวิตให้ตัวเองมีหลักธรรมสร้างหลักฐานสารหลักแหล่งและแต่งหลักธรรมเป็นเหตุเป็นผลทำให้ชีวิตของเรานั้นมีความมั่นคงอะไรก็ตามที่ไร้หลักก็ย่อมที่จะไม่มั่นคงถ้ามีหลักยึดก็จะมั่นคงจึงจำเป็นที่จะต้องมีบ้านมีครอบครัวหมายถึงมีพ่อมีแม่มีพี่มีน้องมีญาติที่คอยอุ้มชูดูแลเมื่อเราเติบโตขึ้นมาแล้วเราก็ต้องไม่ลืมว่าเรามีบุคคลที่คอยอุ้มชูสนับสนุนเรามาตั้งแต่ต้นเราไม่ได้เกิดมาได้ด้วยตัวของเราเองต้องมีผู้มีพระคุณคอยอุ้มชูเลี้ยงดูเรามาหลักแหล่งคือบ้านเรือนที่อยู่อาศัยบางคนโชคดีมีบุญได้พ่อได้แม่ที่ได้สร้างฐานะสร้างหลักสร้างฐานเอาไว้จึงทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องของหลักแหล่งที่อยู่ที่อาศัยแต่บางคนปู่ย่าตายายพ่อแม่ก็ไม่ได้สร้างสรรค์เอาไว้จำเป็นที่จะต้องทำมาหาเลี้ยงชีพสร้างหลักสร้างฐานขึ้นมาในยุคสมัยของตนเองซึ่งก็ต้องอาศัยความเพียรพยายามอย่างมากที่สุดแต่ทั้งหลายทั้งมวลสำคัญที่สุดก็คือหลักธรรมหลักธรรมในการกำกับหัวใจดำเนินชีวิตไม่เป็นคนโลเลหรือเป็นคนซึ่งไม่มีหลักใจไว้คอยแก้ไขปัญหาต่างๆถ้าคนเป็นคนมีหลักใจก็จะทำให้ชีวิตอยู่ได้แม้ในยามที่ลำบากยากจนหรือขัดสนก็ยังไม่ทิ้งธรรมแต่ถ้าไม่มีหลัก
2: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
3: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 17:00 น.กับอิทธิ์คณินบุญประเสริฐครับมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่กลับมาติดตามครับ
4: ยินดีต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่การแข่งขันยางรถยนต์ทางเรียบ2026ช่วงเริ่มเกมพรีลารี่มีเสียจังหวะเล็กน้อยจากการเหยียบตะปูแต่อยากให้ดูจังหวะนี้ครับยางซิลตัวเองได้ไม่รั่วครับผมโอ้โหทำได้ขนาดนี้เอาแชมป์ไปเลยยางพรีลารี่ซินทูราโต้รัสเซลซิลอินไซด์ยางเทคโนโลยีใหม่ซิลตัวเองได้พร้อมจำหน่ายแล้วที่ B-Quick พิเศษสมาชิก B-Member ลดเพิ่มสูงสุด 7% วันนี้ถึง31พฤษภาคม69สอบถามโทร1153
5: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บชุลาเฮิร์บเลิฟเลย
6: ใหม่ดีโทบีมีโปรไบโอติกและพรีไบโอติกช่วยให้ขับถ่ายดีลาก่อนปัญหาอึดอัดยามเช้า

0: ดีดีทอบีขับถ่ายดีลำไส้ดีมีสารสกัดจากญี่ปุ่น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
2: สภาเบรกบรรจุวาระพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทรอศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยคำร้องของฝ่ายค้านชี้ตามรัฐธรรมนูญกำหนดให้ศาลพิจารณาเสร็จสิ้นใน60 วันด้านพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกระบุรัฐบาลยังสามารถเดินหน้าพรก.กู้เงิน400,000,000 บาทได้เนื่องจากมีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา8 พฤษภาคมที่ผ่านมากองทัพภาคที่2เผยฐานกัมพูชายิง11 นัดแนวโอสเม็ดฆ่าทหารขาดระเบียบวินัยไม่ใช่การหวังผลทางทหารขณะที่ไทยยิงเตือน2 นัดหลังพบต่างชาติฝั่งกัมพูชายืนประชิดลั้วลวดน้ำพร้อมเฝ้าระวังเข้มตลอด24ชั่วโมงโฆษกกองทัพบกชี้กัมพูชายังใช้วิธียั่วยุตามแนวชายแดนหวังให้ไทยตอบโต้เพื่อนำไปขยายผลในเวทีโลกย้ำสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นใช้อาวุธหนักขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากทางการเท่านั้นณัฐพงษ์รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นผู้นำฝ่ายค้านให้คำมั่นจะเดินหน้าตรวจสอบฝ่ายบริหารอย่างตรงไปตรงมานายกรัฐมนตรีเรียกผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหารือสางปัญหานอมินีสมสิทธิ์ที่ดินขยายอิทธิพลย้ำต้องจัดการให้เส้นซากด้านผู้ว่าเชียงใหม่สั่งทุกอำเภอตรวจสอบข้อมูลทะเบียนราษฎรย้อนหลัง10ปีสกัดขบวนการนอมินีกระทบความมั่นคงในพื้นที่สนธิยาบุก DSI ร้องให้รับคดีหมิงเฉินซานเป็นคดีพิเศษเข้าข่ายอาชญากรรมข้ามชาติอ้างยี่ซ่องโจรตั้งข้อสังเกตกินยาเกินขนาดอาจหวังปิดปากตัวเองสัตว์นโยบายฟรีวีซ่าเปิดทางจีนเทาไหลเข้าก่ออาชญากรรมในไทยผวาหนักปลาหมอคังดำโผล่ชายหาดพัทยาคนหาปลาหวั่นกระทบระบบนิเวศทางทะเลวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตรวจสอบขณะที่นักวิชาการด้านทะเลโพสต์ไทม์ไลน์ปลาหมอคังดำเกลื่อนหาดพัทยากำจัดยากเป็นเอเลี่ยนสปีชีส์คาดชายฝั่งที่อื่นน่าจะกระทบแล้วแค่ยังไม่เป็นข่าวด้านสำนักประมงชลบุรีส่งเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เร่งตรวจสอบลดการระบาดป้องกันผลกระทบขณะที่อธิบดีกรมทรัพยากรทางทะเลสั่งติดตามปัญหาวันเกิดความเสียหายวงกว้างจุลพันธ์เร่งเจรจาทูตเกาหลีสร้างความเชื่อมั่นหลังเกาหลีใต้แบนแรงงานไทย4 จังหวัดภาคอีสานเหตุจากหนีงานพุ่ง 20%เสรีพิสุทธิ์เปิดหลักฐานมัดปมที่ดินเขากระโดงและชื่อ50 ส.ส.ยื่นศาลรัฐธรรมนูญถอดถอนอนุทินชัยชนกปมผิดจริยธรรมร้ายแรงขู่หากไร้คนร่วมลงชื่อพร้อมเป็นฝ่ายค้านอิสระเดินหน้าบุกบุรีรัมย์แจ้งจับตระกูลชิดชอบบุกรุกที่ดินนายกรัฐมนตรีลงนามคำสั่งตั้งธนสุวรรณนนท์หัวหน้าพูดคุยสันติสุขให้อำนาจพูดคุยผู้เห็นต่างผู้ก่อเหตุประสานผู้อำนวยความสะดวกต่างประเทศกรมอุตุนิยมวิทยาประกาศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการ15พฤษภาคมนี้แต่ปีนี้ปริมาณฝนน้อยกว่าปีก่อนปัจจัยหลักมาจากสภาวะเอลนินโยและพผ.แจ้งเตือน54จังหวัดภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางและภาคใต้เฝ้าระวังสถานการณ์น้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและคลื่นลมแรงช่วงวันที่14ถึง18พฤษภาคมนี้
3: รถอย่างปลอดภัยควรใส่ใจกฎจราจรด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา21นาฬิกาอิทธิ์คณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
4: Beautiful songs for you.
5: SuchatRadio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
6: Beautiful Music
7: สนับสนุนโดย
8: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

How Deep Is Your Love ผลงานของ The Bee Gees ออกมาในปีพ.ศ. 2520และได้ถูกบรรจุอยู่ใน Saturday Night Fever Soundtrack ภาพยนตร์ที่สร้างชื่อเสียงให้กับทั้ง The Bee Gees และ John Travolta How Deep Is Your Love อยู่บน Top Position ของ Billboard Hot 100เมื่อวันที่25ธันวาคมพ.ศ. 2520นะครับแล้วก็วนเวียนอยู่ในท็อป10ถึง17สัปดาห์ด้วยกันอยู่บนอันดับ1ของ US Adult Contemporary ถึง6สัปดาห์ How Deep Is Your Love จัดอยู่เป็นอันดับที่27บน Billboard All Time Top 100ซึ่งก็มีอีก2เพลงของ The Bee Gees ที่อยู่ในนั้นก็คือ Staying Alive และ NightFever มาจากซาวด์แทร็กและภาพยนตร์เรื่องเดียวกัน How Deep Is Your Love ผลงานของ The Bee Gees มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราอยู่กับเพลงที่เปิดตามใจคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรก็แนะนำกันมาวันนี้ก็เลยนำเสนอเพลงของ Bee Gees มาเปิดรายการนะครับก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อและคุยกันเรื่องนู่นเรื่องนี้ Beautiful Musicขอกราบขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบน suchatradio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดไม่ได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง Beautiful Music ขอน้อมนำพระราชประวัติส่วนพระองค์และเรื่องราวที่เกี่ยวกับพระองค์ท่านมาเล่าสู่ผู้ฟังในรายการนี้นะครับวันละนิดละหน่อยความเดิมตอนที่แล้วเล่าถึงสมเด็จพระนางเจ้าสาวภาผ่องศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์วันนี้ไปฟังเรื่องราวของพระองค์กันต่อนะครับวันนี้จะไปฟังพระราชดำรัสของในหลวงรัชกาลที่5ในพระราชพิธีทรงสถาปนาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเป็นผู้สำเร็จราชการรักษาพระนครพระราชดำรัสในที่ประชุมพระบรมวงศานุวงศ์เสนาบดีมนตรีมุขมาศบรรดาที่ได้มาประชุมกันในสถานที่นี้เราให้ท่านทั้งปวงมาประชุมพร้อมกันในเวลานี้เพื่อจะแสดงความประสงค์ที่เราได้มีความมุ่งหมายมาแล้วช้านานเพื่อจะแสวงหาโอกาสที่จะได้ไปในประเทศยุโรปด้วยความหวังใจว่าจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่พระราชอาณาจักรของเราและตัวเราด้วยบัดนี้เราเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรและพร้อมด้วยความเห็นชอบแห่งผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งหลายของเราเราจึงได้กำหนดที่จะออกจากพระราชอาณาจักรของเราไปในเร็วๆนี้นี้เราเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรและพร้อมด้วยความเห็นชอบแห่งผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งหลายของเราเราจึงได้กำหนดที่จะออกจากพระราชอาณาจักรของเราไปในเร็วๆนี้นี้เราเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรและพร้อมด้วยความเห็นชอบแห่งผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งหลายของเราเราจึงได้กำหนดที่จะออกจากพระราชอาณาจักรของเราไปในเร็วๆนี้

ั้งขึ้นซึ่งพระราชลาอันสมควรและพร้อมด้วยความเห็นชอบแห่งผู้ซึ่งเป็นที่ปรึกษาราชการทั้งหลายของเราเราจึงได้กำหนดที่จะออกจากพระราชอาณาจักรของเราไปในเร็วๆนี้ได้ตั้งขึ้นซึ่งพระราชให้ตั้งอยู่ในตำแหน่งที่สำคัญยิ่งอันนี้ประกอบพร้อมด้วยท่านทั้งหลายอันเป็นที่ไว้วางใจอย่างยิ่งของเราเป็นที่ปรึกษาราชการอันมีหน้าที่ได้กำหนดไว้ชัดเจนแล้วในพระราชกำหนดเราทราบว่าท่านทั้งหลายย่อมมีความรักใคร่ซื่อตรงต่อตัวยิ่งนักจึงเชื่อว่าท่านทั้งปวงคงจะเต็มใจพร้อมการปฏิบัติประพฤติตามพระราชกำหนดซึ่งเราได้ตั้งขึ้นไว้แล้วมีความนับถือรักใคร่พระอัครราชเทวีอันเราได้ตั้งไว้เป็นผู้สำเร็จราชการแผ่นดินเหมือนที่ท่านทั้งหลายมีความรักใคร่นับถือตัวเราเองนั้นจงทุกประการพระราชดำรัสยังมีต่อเอาไว้เล่ากันต่อในวันพรุ่งนี้นะครับอีก3เพลงไพเราะที่เชื่อแน่ว่าจะนำความทรงจำบางส่วนของคุณผู้ฟังที่เกิดทันเพลงเหล่านี้กลับมาอย่างแน่นอนเพลงแรกที่จะให้ฟังนะครับ You're My Everything เป็นผลงานของ Santa Esmeralda ไม่ใช่ Santa Claus นะฮะเพลงนี้อยู่ในอัลบั้มชุด Don't Let Me Be Misunderstood ออกมาในปีพ.ศ. 2520เป็นแทร็กที่3ของอัลบั้มชุดนี้ Santa Esmeralda เป็นกลุ่มศิลปินที่มี2ประเทศรวมกันอยู่นะครับก็คือฝรั่งเศสกับสหรัฐอเมริกาแนวดนตรีของพวกเขาเนี่ยเป็นลาตินป๊อปและในยุคนั้นแน่นอนครับก็คือเพลงในแนวดิสโก้นี่แหละแต่เพลง You're My Everything นี่เป็นเพลงป๊อปบัลลาดเพราะในดิสโกเทคสมัยนู้นนะครับก็ไม่ใช่ว่าเต้นกันตลอด24ชั่วโมงเต้นกันไปได้สักพักหนึ่งสัก20นาที30นาทีก็เหนื่อยก็จะต้องมีการพักในเทคอะไรเงี้ยเขาก็จะเปลี่ยนมูดจากเพลงเต้นระบำนะให้คุณได้ไปดื่มน้ำหรือว่าได้มาสโลว์ซบกันด้วยกันเปิดเพลงหวานๆแบบนี้ใครที่มีประสบการณ์แบบนี้ที่ The Palace NASA Space Dome Ricochet Diana The Bubble The Discotheque ต่างๆทั่วเมืองไทยในยุคนู้นเขียนมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่าจำอะไรได้บ้างผมโตไม่ทันที่จะไปเที่ยวเทคสำหรับคนที่ไม่เคยฟังเพลงเหล่านี้มาก่อนก็ลองคอมเมนต์มานะครับว่ารู้สึกยังไงบ้างเพลงที่2ที่จะพาคุณไปฟังกันนี้อันนี้จะใหม่สักหน่อยออกมาในช่วง1990 2540ไปปลาย40ประมาณนี้นะครับเป็นผลงานของ Brian Adam ใช้ประกอบภาพยนตร์เรื่อง Don Juan De Marco นำแสดงโดย Johnny Depp ตั้งแต่สมัยยังเป็นหนุ่มและปิดท้ายด้วยผลงานของ Santana เพลงที่คุณจะคุ้นกับทำนองผ่านหูมาแน่นอนแต่อาจจะไม่รู้ว่าเพลงนี้ชื่ออะไรก็จะบอกให้เลยนะครับว่าเพลงนี้ชื่อ Samba Party ในยุคนู้นที่เขามีการเต้นระบำอะไรแบบบ๊อบๆแบมๆที่เขาเรียกว่าโชว์วับวิวตาม Private Party ต่างๆในเมืองไทยเนี่ยก็จะใช้เพลงนี้แหละครับประกอบการแสดงฝั่งผู้ใหญ่เขาเล่ามาอีกทีหนึ่งใครมีประสบการณ์กับเพลงนี้บ้างเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับสัมปาปาร์ตี้ผลงานของซานตาน่า3เพลงในช่วงนี้ให้คุณฟังเพื่อรำลึกถึงความทรงจำดีๆ You're My Everything จาก Santa Esmeralda Have You Really Ever Loved A Woman จาก Brian Adam และ Samba Party จากซานตาน่า

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful
2: You're listening to Beautiful Music
1: Music
3: คุณฟังที่รักครับคุณอยู่กับผมต้นสุชาติชวังคุณใน Beautiful Music บ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่ท้องฟ้าก็ครึ้มบ้างแดดบ้างแต่ว่าก็ยังร้อนระเบิดระเบ้อทีเดียวในเมืองไทยบรรยากาศการเมืองโลกก็ค่อนข้างจะไม่ระอุเหมือนเมื่อก่อนนะครับเหมือนช่วงก่อนนี้เพราะว่าตอนนี้ท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็ยังเดินทางไปอยู่ที่ประเทศจีนมีกำหนดการที่จะไปคุยกับท่านสีเจิ้นผิงนะครับเขาบอกหัวข้อที่จะไปคุยก็คือ 4T ก็คือ T แรกก็คือเรื่องของเทรดเรื่องของการค้าเรื่องที่2ก็คือ T tariff ก็คือเรื่องของกำแพงภาษีสงครามภาษีที่ตั้งกันไว้ตั้งแต่ปีที่แล้วอุ้ยนุ่งนางโต้กันไปโต้กันมาไม่รู้ว่าจบยังไงอะไรยังไงนะครับและอันที่3ก็คือเทคโนโลยีการร่วมมือกันการแชร์กันการแบ่งปันข้อมูลการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกันและเรื่องสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือ T ที่แปลว่า territory แน่นอนท่านโดนัลด์ทรัมป์ก็คงจะต้องหยิบเรื่องของไต้หวันเข้าไปคุยด้วยรวมทั้งเรื่องความขัดแย้งในตะวันออกกลางกับอิหร่านนักวิเคราะห์ทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาก็วิเคราะห์ตั้งแต่วินาทีแรกที่ท่านเดินทางถึงนะเขาบอกตั้งแต่เปิดประตูเครื่องบินออกมาเดินลงมาก็แหมดูกระย่องกระแย่งคราวนี้ไม่ดูกระฉับกระเฉงเหมือนเมื่อก่อนว่าไป Air Force 1มันเครื่องบินใหญ่747บันไดก็ใหญ่สูงชันด้วยวัยเกือบจะ80ของท่านก็ต้องเดินเกาะราวบันไดลงมาเขาก็บอกว่าแหมเมื่อก่อนเนี่ยแบบเมาท่านไบเดนประเด็นลงไม่ไหวอะไรยังไงเดี๋ยวนี้ตัวเองเป็นเองซะแล้วและนอกจากนั้นการต้อนรับผู้นำชาติมหาอำนาจยังต้องเรียกว่าเบอร์หนึ่งของโลกเนี่ยอย่างน้อยก็ต้องมีนายกรัฐมนตรีรองประธานาธิบดีรัฐมนตรีต่างประเทศหรือบุคคลสำคัญสำคัญระดับสูงถ้าไม่ได้เป็นผู้นำประเทศเองนะครับแต่คราวนี้มีแต่ทูตของอเมริกาที่อยู่ในเมืองจีนแล้วก็ทูตของจีนที่อยู่ในอเมริกาแล้วก็เจ้าหน้าที่ทางการทูตแบบทั่วไปของจีนมาต้อนรับพร้อมกับแถวของเด็กนักเรียนมาถือธงโบกสะบัดธงจีนกับธงอเมริกาแต่ดูมาในภาพข่าวเนี่ยจะมองเห็นเป็นธงจีนซะมากกว่าธงอเมริกาอันนี้เห็นเป็นวิดีโอด้วยนะสายข่าวที่เขาไม่ค่อยจะชอบท่านโดนัลด์ทรัมป์เขาก็บอกเนี่ยไม่ให้ความสำคัญเลยเห็นเปล่าจีนไม่ให้ความสำคัญก็ต้องดูกันต่อไปนะครับว่าการเจรจาของท่านโดนัลด์ทรัมป์จะอยู่ถึงวันที่15เนี่ยดูที่ว่าจะได้อะไรติดไม้ติดมือกลับไปบ้างแต่ไปคราวนี้ก็นำนักธุรกิจเกือบ20คนนะเบอร์เด่นๆทั้งนั้นตั้งแต่อีรอนมัสก์แล้วก็ CEO ของ Nvidia ของ Cargill ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับโภคภัณฑ์ทั้งหลายอาหารสัตว์อาหารคนปศุสัตว์ถั่วเขียวถั่วเหลืองถั่วอะไรต่างๆได้เยอะแยะไปหมดครอบคลุมอาหารเกือบทุกชนิดเนี่ยก็ไปด้วยเราก็รอดูรอลุ้นกันต่อไปนะครับก็ขอให้จบกันได้ด้วยดีนะครับอีก3เพลงเพราะๆที่จะพาคุณไปฟังกันคราวนี้ให้ฟังสายฝรั่งตัวขาวร้องกันบ้างนะครับเพลงแรกเป็นของมอริสอัลเบิร์ตเป็นงานประพันธ์ของท่านเองร่วมกับลุยส์แกสตี้เพลงนี้แต่งจากประสบการณ์ชีวิตส่วนตัวหลังจากที่เลิกกับแฟนสาวไปเพลงนี้ออกมาในปีพ.ศ. 2517หรือ1974นะครับเป็นเพลงที่ประสบความสำเร็จมากๆไปทั่วโลกถึงแม้ว่ามอริสอัลเบิร์ตเนี่ยท่านจะเป็นนักร้องชาวบราซิลแต่เพลงนี้ไปอยู่ในท็อป10ฮิตหลายประเทศเลยทีเดียวแม้กระทั่งในอเมริกาเนี่ยเคยอยู่บนอันดับของ Billboard Hot 100อันดับ4บน Record World Magazine แล้วก็อันดับ10ใน Cashboxในประเทศอังกฤษเพลงนี้เคยอยู่อันดับ4เลยนะครับเฉพาะในอเมริกาก็มียอดขายแผ่นเสียงเพลงนี้ไปมากกว่า3ล้านแผ่นได้รับแผ่นเสียงทองคำจาก RIAA เพลงไปขึ้นถึงอันดับ2บน Adult Contemporary Chart ในสหรัฐอเมริกาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัล Grammy Awards ถึง2ประเภทด้วยกันนั่นก็คือ Song of the Year กับ Best Male Pop Vocal Performance แม้ว่าจะไม่ได้รางวัล ก็ถือว่ายอดเยี่ยมแล้วเพราะว่าเข้าชิงเนี่ยก็มี5รายเท่านั้นตัวมอริสอัลเบิร์ตเองก็ถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลแกรมมี่ในฐานะ Best New Artist ในปีนั้นแต่ว่าพลาดตำแหน่งไปให้กับนาตาลีโคลเพลงที่ผมกำลังพูดถึงนี่คือ Feelings มอริสอัลเบิร์ตศิลปินจากริโอเดอเจเนโรบราซิลปัจจุบันท่านอายุ74ปีครับเพลงที่2เป็นของศิลปินที่มีพื้นเพมาจากวูดสต็อกในมลรัฐนิวยอร์กวูดสต็อกที่เป็นพื้นที่ที่เขาจัดเทศกาลดนตรีวูดสต็อกที่เคยโด่งดังไปทั่วโลกนั่นแหละครับศิลปินที่ผมกำลังพูดถึงนี้ก็คือแรนดี้แวนรอมเมอร์เขาไปเกิดแล้วก็เติบโตที่อินเดียนาฮิลส์มลรัฐโคโลราโดและหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เขาก็ย้ายไปอยู่ที่อังกฤษกับคุณแม่ตอนอายุได้15ปีแรนดี้แต่งและร้องเพลงนี้ที่เป็นที่ประทับใจของผู้คนไปทั่วโลกเธออยู่บนอันดับ4ของ US Billboard Hot 100อันดับ1บน US Billboard Adult Contemporary อันดับ1ในซิมบับเวแล้วก็ขึ้นอันดับดีๆทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในแคนาดานิวซีแลนด์สหราชอาณาจักรแล้วก็ประเทศอื่นๆเป็นที่น่าเสียดายมากที่เขาเสียชีวิตไปตอนอายุได้48ปีด้วยอาการมะเร็งในเม็ดเลือดหรือลูคีเมียเพลงของเขาที่ผมจะพาคุณไปฟังกันก็คือ JustWhen I Needed You Most และปิดท้ายด้วยวงร็อกกรุ๊ปจากสกอตแลนด์5หนุ่มในนาม Bay City Rollers ที่เคยเป็นขวัญใจวัยรุ่นขวัญใจสาวๆในประเทศไทยในยุคนู้นในช่วง1970นะครับกับเพลงของพวกเขาที่ชื่อว่า I Only Want To Be With You ตามเพลงในช่วงนี้นะครับFeelings จาก Maurice Albert Just When I Needed You Most จาก Randy Van Warmer และ I Only Want To Be With You จาก Bay City Rollers

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อส.ทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music คุณผู้ฟังที่รักครับนี่คือ Beautiful Music ฟังเพลงเป็นเพื่อนคุณทุกวันที่นี่ตรงนี้ 5:00 น. ถึง 6:00 น. Beautiful Music คอนเฟิร์มเลยครับว่าอยากจะรณรงค์ในเรื่องของการเขียนจดหมายครับเพราะว่าตอนนี้ครับคุณผู้ฟังประเทศสวีเดนได้เปลี่ยนเรียกว่าวิธีการเรียนการสอนกันหมดแล้วในขณะที่ประเทศไทยและประเทศที่เขาเรียกว่ากำลังพัฒนาทั้งหลายเนี่ยตอนนี้แบบให้เด็กใช้แท็บเล็ตในการเรียนอะไรต่างๆนานาแทบจะไม่ได้เขียนหนังสือกันแล้วเขียนไม่เป็นแล้วนะครับอยู่แต่กับเครื่องคำว่า human touch ไม่มีแล้วแต่ประเทศสวีเดนพลิกเปลี่ยนการเวลาหมดเลยครับคุณผู้ฟังต่อไปนี้ไม่ให้เด็กใช้มือถือในการเรียนแท็บลงแท็บเล็ตและไม่มีครูบาอาจารย์ก็กลับไปเขียนกระดานแบบสมัยก่อนนักเรียนก็กลับไปใช้กระดาษนะครับในการจดบันทึกเหมือนเดิมเพราะได้มีข้อพิสูจน์แล้วว่าการใช้เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เข้ามาจนเกินขอบเขตกลายเป็นภัยทำให้เด็กขาดทักษะในเรื่องของ human interaction เรื่องของสมาธิมีปัญหากับการเรียนรู้ครับคุณผู้ฟังอย่างที่ผมเรียนให้ทราบเสมอนะครับว่าเทคโนโลยีรอบตัวเรามันอำนวยความสะดวกสบายไปหมดเราแทบจะไม่ได้ใช้สมองแล้วเพราะฉะนั้นทางหนึ่งที่เรายังจะสามารถใช้สมองของเราได้ก็คือเขียนอะไรต่างๆนะครับเขียนสมุดบันทึกเขียนโน้ตซึ่งเขียนแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรใครที่จะมาอ่านให้เข้าใจเพราะเราเก็บไว้เกี่ยวกับตัวเองใช่ไหมครับดังนั้นจึงได้เชิญชวนกันเขียนจดหมายซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งทางนะครับในการที่จะรักษาการไปรษณีย์ของเราเอาไว้ด้วยมรดกของรุ่นเก้ารัชกาลที่5ที่พระราชทานเอาไว้เราควรจะสืบสานรักษาและต่อยอดกันต่อไปเขียนเรื่องราวของท่านส่งมาคุยกันมาแชร์กันที่ Beautiful Music ตู้ปน33ไปรษณีย์ห้วยขวาง10327นะครับชวนกันไปฟังเพลงที่มีจังหวะสนุกสนานสบายๆเพื่อที่จะทำให้คุณนั้นตื่นชื่นบานในระหว่างที่เดินทางกับรถติดแต่ยังไงก็ให้ขับรถกันแบบใจเย็นๆต่อกันนะครับเพื่อเฟื้อเผื่อแผ่เข้าไปก็อยากจะไปก่อนใครเข้าไปแต่ก็อยากขับช้าจนเกินไปเป็นที่น่ารำคาญหรือว่าขับเร็วจนหน้าหวาดเสียวขับให้พอดีพอดีนะครับไปฟัง3เพลงนี้เพราะๆเพลงแรก Rock the Boat ใครเคยเต้นระบำกับเพลงนี้บ้างผมจำได้ว่าวงนี้ The Huge Corporation เคยมาแสดงที่ตอนนั้นเป็นโรงภาพยนตร์อินทราตรงประตูน้ำแต่เราก็โตไม่ทันที่จะได้ไปดูอ่านติดตามข่าวทางหน้าหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะครับแล้วก็เพลงที่2กับเพลงที่3เป็นของวงนี่พี่น้องทั้งหมดเลย The Silvers ซึ่งก็มีเรื่องราวอะไรของเขามากมายแต่ไม่เล่าในวันนี้ The Silvers จะมากับเพลง Boogie Fever และ Hotline

0: สถานี
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดคีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: กรม7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: กรม7982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการ
0: จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรประกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
2: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจส.1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่า

0: ฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียมขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 เมกะเฮิรตซ์

สวัสดีค่ะขนมไทยเป็นขนมที่อร่อยมีคุณค่าทางอาหารแต่จะมีขนมไทยหลายอย่างที่เด็กๆไม่เคยกินไม่เคยรู้จักวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับขนมถ้วยฟูขนมถ้วยฟูเป็นขนมที่ทำมาจากไข่ขาวตีกับน้ำตาลทรายจนละเอียดขึ้นฟองแล้วผสมด้วยแป้งข้าวเจ้าแล้วก็หยอดลงในถ้วยตะไลนำไปนึ่งให้สุกจึงแคะออกจากถ้วยตะไลคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระไอไม้มาลายลอลิงอ่านว่าคำว่าตะไลสะกดด้วยตอเต่าสระอะไม้มาลายลอลิงอ่านว่าตะไลตะไลหรือถ้วยตะไลหมายถึงถ้วยกระเบื้องเล็กๆชนิดหนึ่งสำหรับใส่ของแล้วนึ่งเป็นต้นวันนี้ได้เรียนรู้ความหมายของคำว่าถ้วยตะไลแล้วเด็กๆ เข้าใจความหมายและสามารถนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องนะคะติดตามภาษาไทยน่ารู้กับครูติ๋มได้ใหม่ในวันต่อไปสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุมพิกกำกำกิ๊กเพียงถูกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง

0: วดท้องเนื่องจากมีกรดมากในกระเพาะอาหารจุกเสียดท้องขึ้นท้องเฟ้ออาการเหล่านี้บรรเทาด้วยเบลซิดฟอร์ดยาน้ำลดกรดอะลูมิเนียมแมกนีเซียไซเมทิโคนเป็นยาสามัญประจำบ้านเบลซิดฟอร์ดรสมิ้นมีจำหน่ายตามร้านขายยาร้านเอ็กซ์ต้าในเซเว่นอีเลเว่นและร้านยาแผนปัจจุบันทั่วไปอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาจาก
1: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
2: กลับมาข้อข่าวกันนะครับวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศให้ประเทศไทยเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเริ่มมีผลตั้งแต่วันพรุ่งนี้ครับ15พฤษภาคมเป็นต้นไปเนี่ยและข่าวที่เรียกได้ว่ากระหน่ำกันเต็มโซเชียลกันเลยนะฮะขณะนี้มีการแชร์ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีหรือว่าสลค.นะฮะจะมีการเสนอครม.ให้กำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเติมเป็นกรณีพิเศษอีก2วันนะฮะก็จะส่งผลให้มีวันหยุดยาวต่อเนื่องในเดือนมิถุนายนแล้วก็เดือนกรกฎาคมเพื่อที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจและส่งเสริมการท่องเที่ยวล่าสุดครับทางเพจของสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีชี้แจงครับว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริงนะครับปัจจุบันนะยังไม่ได้มีการหารือเรื่องของการประกาศวันหยุดยาวพร้อมขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อการสร้างข่าวเท็จนะครับสำหรับวันหยุดนักขัตฤกษ์ในเดือนมิถุนายนนั้นนะครับจะมีวันจันทร์ที่1มิถุนายนซึ่งเป็นวันหยุดชดเชยวันวิสาขบูชาและวันที่3มิถุนายนซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเท่ากับว่าอันนี้สลค.ไม่ได้บอกนะผมสรุปให้ฟังมันจะมีวันฟันหลออยู่1วันครับคุณผู้ฟังฮะก็คือวันอังคารที่2มิถุนายนนะที่เหลือก็สุดแท้แล้วแต่ครับใครมีวันหยุดเหลือก็ดำเนินการกันไปตามสมควรนะฮะขยับมาดูข่าวใหญ่ที่หลายคนจับตาครับกรณีการรุกที่สาธารณะและก็การประกอบกิจการผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมที่จังหวัดภูเก็ตและเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีล่าสุดนายกสั่งสอบนายอำเภอภูเก็ตสุราษฎร์ธานีโดยใช้กลไกของปปง.ฮะไปตรวจสอบเส้นทางการเงินข้าราชการและตำรวจที่เอี่ยวกรณีว่าเข้าข่ายนอมินีต่างชาตินะครับคำสั่งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมครม.และผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยครับได้ลงพื้นที่ไปติดตามปัญหานอมินีต่างชาติการรุกพื้นที่สาธารณะและการประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายในพื้นที่หาดฟรีดอมจังหวัดภูเก็ตและพื้นที่ของเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีเมื่อวานนี้แล้วก็ไปเจอฮะว่ามีปัญหาเรื่องของนอมินีต่างชาติไปบุกรุกพื้นที่สาธารณะแล้วก็ทำผิดกฎหมายล่าสุดมีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลว่าระหว่างการลงพื้นที่เนี่ยนายกได้เรียกให้อธิบดีกรมการปกครองคุณนฤชาโคสาศิวิไลเข้าพบเป็นการด่วนแล้วก็สั่งการให้ตรวจสอบการปฏิบัติงานของนายอำเภอและฝ่ายปกครองในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีว่าเอ๊ะทำไมถึงมีการปล่อยปละละเลยให้เกิดปัญหานี้ได้ทั้งนี้การลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยนะฮะนายกบอกว่ายังพบการกระทำความผิดซึ่งหน้าแล้วก็ได้รับข้อมูลเรื่องร้องเรียนจากประชาชนว่ามีข้าราชการหลายระดับครับทั้งฝ่ายปกครองตำรวจหน่วยงานอื่นๆเนี่ยเข้าไปเกี่ยวข้องนะฮะปล่อยปะละเลยให้มีการกระทำความผิดดังกล่าวนอกจากนี้นายกยังกำชับให้อธิบดีกรมการปกครองซึ่งดำรงตำแหน่งกรรมการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินหรือปปง.ฮะไปใช้กลไกของปปง.ไปตรวจสอบเส้นทางการเงินของข้าราชการฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ภูเก็ตและสุราษฎร์กรณีพิเศษเนี่ยถ้าพบว่ามีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายนอมินีต่างชาติหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเนี่ยให้ดำเนินการทางกฎหมายและทางวินัยอย่างเด็ดขาดนะฮะอันนี้ก็เป็นประเด็นสืบเนื่องจากการลงพื้นที่ภาคใต้ของนายยมปรีเนี่ยแล้วก็ให้มีการสั่งสอบกรณีมีการใช้คนไทยที่เป็นนอมินีถือครองทั้งการทำธุรกิจอะไรต่างๆนานาในพื้นที่ท่องเที่ยวสำคัญทั้งภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีนะฮะอย่างไรก็ตามครับช่วงสายวันนี้นายกได้เรียกผบ.ตร.พลตรเอกกิตติรัตน์พันเพชรนะฮะและก็พลตรโทจิรภพภูริเดชผู้ช่วยผบ.ตร.ไปพบที่ตึกไทยคู่ฟ้าทำเนียบรัฐบาลคุยกันอยู่นานกว่า2ชั่วโมงนะฮะหลังจากผบ.ตร.ออกมาเนี่ยก็ปฏิเสธที่จะให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนนะฮะก็ใช้ทางออกด้านหลังของตึกไทยคู่ฟ้านะฮะส่วนพลตรวจโทจิรภพเนี่ยเปิดเผยว่านายกได้กำชับ เรื่องของการปรับปรามชาวต่างชาติที่กระทำผิดกฎหมายทั้งหาดฟรีดอมภูเก็ตและเกาะพังงานสุราษฎร์ธานีพร้อมสั่งการให้จัดการอย่างสิ้นซากฮะซึ่งการทำงานเนี่ยแน่นอนก็ต้องนำโดยทางผบ.ตร.แล้วก็รองผบ.ตร.นะครับแล้วก็ทีมของสำนักงานตำรวจแห่งชาติช่วยกันปรับปรามอย่างจริงจังก็ยอมรับครับมีการหารือถึงมาตรการด้านวีซ่าเพราะถือเป็นนโยบายภาพใหญ่ในการแก้ปัญหาซึ่งขณะนี้นายมปรีเนี่ยก็กำลังดำเนินการอยู่นะครับอย่างไรก็ตามเมื่อวานนี้เนี่ยพลตรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณรองเจรตำรวจแห่งชาติในฐานะโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยได้ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการปฏิบัติการทลายนอมินีต่างด้าวที่เกาะพนันบอกว่าได้ลงพื้นที่เนี่ยฮะสอบสวนนิติบุคคล 3,000 กว่ารายปรากฏว่ามีบริษัทที่มีชาวต่างชาติเนี่ยร่วมถือหุ้นสูงถึง 2,381 รายผลจากการปฏิบัติล่าสุดเนี่ยเจ้าที่จับกลุ่มผู้ต้องหาชาวไทยที่พบว่าทำความผิดได้แล้ว2รายแล้วศาลอนุมัติหมายจับเพิ่มอีก3รายสามารถตรวจยึดโฉนดที่ดิน37แปลงมูลค่า150ล้านซึ่งหลังจากนี้ครับชุดสืบสวนจะเร่งขยายผลตรวจสอบเส้นทางการเงินเพื่อสืบหาผู้ที่ได้รับผลประโยชน์ที่แท้จริงในการถือครองที่ดินเหล่านี้ไปจนถึงเรื่องของบริษัทต่างๆนานาด้วยนะครับสำหรับประเด็นข้อสงสัยของสังคมที่ว่าอาจมีเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือสำนักงานกฎหมายเข้าไปมีส่วนรู้เห็นกับการกระทำความผิดขณะนี้ชุดสืบสวนเนี่ยเร่งสอบสวนอย่างละเอียดนะครับก็พบว่าทั้งบุคคลหรือหน่วยงานที่รับจัดตั้งบริษัทเหล่านี้มีเจตนารู้หรือควรรู้หรือไม่ว่าการจดทะเบียนดังกล่าวเป็นการช่วยเหลือปกปิดอำพรางให้ชาวต่างชาติเนี่ยเข้ามาครอบงำธุรกิจในไทยหรือที่เราเรียกกันเป็นภาษาง่ายๆว่าคือเป็นนอมินีเนี่ยนะฮะซึ่งหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงถึงเนี่ยก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดรวมถึงกลุ่มคนไทยเองที่ยอมให้ตัวเองเนี่ยเป็นนอมินีนะฮะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทต่างๆหรือเป็นผู้ครอบครองบนที่ดินต่างๆแทนชาวต่างชาติที่เรียกว่าเป็นนอมีเนี่ยฮะก็ปัจจุบันครับได้มีการดำเนินคดีไปแล้ว2รายแล้วยังอยู่ระหว่างการขยายผลสืบสวนสอบสวนเพิ่มเติมอีกจำนวนไม่น้อยเนี่ยอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าในส่วนของสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยพลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพรรณที่ออกมาเปิดเผยความคืบหน้าในเรื่องนี้นะครับช่วงนี้พักกันก่อนครู่หนึ่งฮะช่วงหน้ามาดูเรื่องของความคืบหน้าพ.ร.ก.กู้เงิน400ล้านนะฮะจะสะดุดหรือไม่อย่างไรหลังจากสภาเบรกที่จะพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะเงื่อนไขสำคัญคือมีการชงไปให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณานะครับเรื่องของพ.ร.ก.ดังกล่าวช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บ
4: โปรแรงของแถมเพียบหยุดก่อนครับอย่ารีบโอนคดีหลอกซื้อขายออนไลน์คือภัยอันดับหนึ่งของคนไทยมีผู้เสียหายกว่า 200,000 เคสสูญเงินกว่า 2,000 ล้านบาทป้องกันได้แค่เช็คชื่อและบัญชีที่แอป CyberCheck ชัวร์แล้วค่อยกดโอนถ้าพลาดรีบแจ้งสายด่วน AOC 1441หรือแจ้งความออนไลน์ที่ thaipoliceonline.go.th ตลอด24ชั่วโมงจำไว้ถูกเกินจริงเร่งให้โอนคือมิจฉาชีพด้วยความห่วงใยจากกระทรวงดีอี
5: ถึงคนมีรถทุกท่านโปรดทราบตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผู้ที่สนใจรีไฟแนนซ์รถกับคาร์ฟอร์แคช
6: ถูกเสมอ
5: กับดอกเบี้ยถูกที่สุดของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้น 0.24% ต่อเดือนฟังไม่ผิดครับดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในประวัติศาสตร์ของคาร์ฟอร์แคชเริ่มต้นเพียง 0.24% ต่อเดือนและอนุมัติไวใน30นาทีกู้เท่าที่จะเป็นและชำระคืนไหวอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 5.47-15% ต่อปีวันนี้ถึง30มิถุนายน2569เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสมัครเลยคาร์ฟอร์แคชโทร02-740-7400
3: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลย
7: ผมมาริโอเมาเลอร์ครับ
8: พี่โอหนูชอบพี
7: ่ยูชอบไอเหรอ
8: ชอบมากพี่โอ
7: ยูชอบไอจริงๆนะ
9: จริงดิพี่จะโกหกเพื่อ
7: ถ้าชอบไอขนาดนี้โอแนะนำไอเฮิร์บยาอมสมุนไพรบรรเทาอาการไอขับเสมหะด้วยสารสกัดสมุนไพร4ชนิดชอบโอหรือไออย่าลืมไอเฮิร์บ OTC No Sugar Added
9: ผู้บ
3: ู้บริโภคสามารถแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นจากผลิตภัณฑ์สมุนไพรที่สายด่วนอย .156
6: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุฬาเฮิร์บจุฬาเฮิร์บเลิฟเลยดื่มเย็นก็เสียวทานร้อนก็เสียวบางทีอยู่เฉยๆก็ยังเสียว
10: เสียวอะไรหรอครับ
6: เสียวฟันค่ะแต่ยาสีฟันลดการเสียวฟันเท่าที่เคยเจอแพงจังเลยค่ะ
10: งั้นผมแนะนำยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันที่ราคาไม่แพงเลยครับยังขนาด70กรัม120บาทใช้ได้นานเกือบ6เดือนตกวันละไม่ถึงบาทเพราะใช้แค่นิดเดียวลดเสียวฟันอย่างได้ผลในราคาที่แสนประหยัดด้วยยาสีฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
6: โหดีจังเลยค่ะ
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
2: กลับมาเคาะข่าวกันในช่วงสุดท้ายนะฮะก่อนไปดูความคืบหน้าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านมาต่อประเด็นการรุกพื้นที่สาธารณะที่ภูเก็ตกันหน่อยนะครับในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคุณสุชาติชมกลิ่นครับได้ลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีการบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าเทือกเขาหน้าเกิดบริเวณหาดนุ้ยที่กระรนอำเภอเมืองภูเก็ตนะครับเพื่อจะทวงคืนพื้นที่ป่าและจัดระเบียบการใช้ประโยชน์ที่ดินให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับคุณสุชาติเนี่ยบอกว่าได้กำชับให้ประกาศรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ภายในพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยตามมาตรา25แห่งพระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติพุทธศักราช2507ภายใน1สัปดาห์และเร่งรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่บุกรุกโดยเร็วที่สุดโดยไม่จำเป็นต้องรอให้คดีอาญาถึงที่สุดพร้อมให้ตรวจสอบพื้นที่และสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดอย่างละเอียดหากมีการก่อสร้างเพิ่มเติมจากคดีเดิมที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วเนี่ยให้ตรวจยึดหรือดำเนินคดีเพิ่มเติมทันทีนะครับส่วนพื้นที่สปก.ครับหากยังไม่มีการใช้ประโยชน์หรือใช้ประโยชน์ผิดประเภทผิดวัตถุประสงค์เนี่ยให้ตรวจยึดคืนกลับมาอยู่ในความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ก่อนเพื่อนะฮะนำมาบริหารจัดการที่ดินของรัฐเนี่ยให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวมนอกจากนี้คุณสุชาติเนี่ยยังมอบให้กรมป่าไม้พิจารณาประกาศพื้นที่เป้าหมายบริเวณหาดนุ้ยเป็นเขตป่านันทนาการเปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลและใช้ประโยชน์ในพื้นที่อย่างเหมาะสมควบคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้หรือพื้นที่ป่ากรณีพื้นที่ป่านันทนาการหาดฟรีดอมเนี่ยนะฮะคุณสุชาติเนี่ยให้นายนิกรศรีโรจนานนท์อธิบดีกรมป่าไม้และนายพัฒพงษ์สมิทธิพัฒน์รองอธิบดีกรมป่าไม้ร่วมกับจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ทำความเข้าใจกับประชาชนสร้างความเข้าใจต่อแนวทางการดำเนินงานต่างๆของภาครัฐนะครับมาตามต่อเรื่องของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านกันหน่อยนะครับล่าสุดนะสภาผู้แทนราษฎรระงับการพิจารณาเรื่องพรก.นี้ออกไปก่อนครับให้ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีการวินิจฉัยเรื่องนี้ให้เสร็จสิ้นลงมาก่อนนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยวุฒิรองประธานสภาผู้แทนราษฎรคนที่2ครับทำหน้าที่ประธานการประชุมก็พูดถึงพรก.ที่จะให้อำนาจกับกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาผลกระทบจากสถานการณ์วิกฤตการณ์ด้านพลังงานและสร้างการเปลี่ยนผ่านพลังงานของประเทศพุทธศักราช2569ที่เราเรียกกันแบบสั้นๆหรือชื่อเล่นเนี่ยนะฮะว่าพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านนะฮะก็บอกว่าครม.เนี่ยได้เสนอพรก.นี้ต่อรัฐสภาให้สภาเนี่ยพิจารณาอนุมัติตามรัฐธรรมนูญมาตรา172แต่ก่อนที่ประธานสภาจะอนุญาตให้บรรจุเรื่องดังกล่าวเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุมทางคุณเทงฮะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิกับสมาชิก135คนซึ่งถ้านับจำนวนเนี่ยรวมแล้วถือว่ามีไม่น้อยกว่า1ใน5ของจำนวนส.ส.ทั้งหมดเท่าที่มีก็ได้ยื่นคำร้องขอให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรส่งเรื่องนี้ไปยังศาลรัฐธรรมนูญเพื่อวินิจฉัยว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา172วรรค1ดังนั้นฮะก็ต้องรอการบรรจุพรก.ฉบับนี้ไว้ก่อนจนกว่าจะมีคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญตามมาตรา173ของรัฐธรรมนูญนะฮะขณะที่ทางคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังครับได้ชี้แจงกรณีศาลรัฐธรรมนูญรับคำร้องตีความพรก.กู้เงินเนี่ย ก็บอกว่าพ.ร.ก.นี้มีความจำเป็นเร่งด่วนเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจเนื่องจากปัจจุบันโลกเผชิญวิกฤตพลังงานที่ลามไปสู่ปัญหาปากท้องและเงินเฟ้อซึ่งต่างจากวิกฤตในอดีตที่เป็นเรื่องของการเงินหรือการส่งออกแต่ครั้งนี้มันกระทบกับค่าของชีพของประชาชนโดยตรงต้องรีบออกกฎหมายมาดูแลก่อนที่ธุรกิจขนาดเล็กจะล้มละลายนายเอกนิติยังบอกครับเรื่องของงบเปลี่ยนผ่านพลังงานสะอาด 200,000 ล้านเนี่ยมันเป็นการช่วยประชาชนลดค่าใช้จ่ายระยะยาวพร้อมเปรียบเทียบว่าวิกฤตคืออาการป่วยพ.ร.ก.ก็คือตัวยาที่จะไปรักษาอาการป่วยหากรอไปกินยาในปีงบ70หรืออีก5เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะไม่ทันการการช่วยให้ประชาชนติดโซลาร์เซลล์ให้ประชาชนได้ใช้พลังงานสะอาดตั้งแต่วันนี้จะช่วยลดภาระค่าไฟและค่าน้ำมันลงได้แม้วิกฤตยังไม่สงบลงส่วนข้อครหาจากฝ่ายค้านที่มองว่าการอนุมัติงบ 200,000 ล้านตรงนี้มันจะไปเอื้อนายทุนเนี่ยแล้วก็อาจจะเป็นการตีเช็คเปล่ารัฐมนตรีคลังยืนยันครับว่าเรื่องนี้มีคณะกรรมการกลั่นกรองที่ตรวจสอบอย่างเข้มงวดเน้นหลักการ 5T 5ข้อฮะ targeted เยียวยาตรงจุดนะ transition เปลี่ยนผ่าน transform ปฏิรูปทักษะแรงงานนะฮะ transparency โปร่งใสเปิดเผยข้อมูลแล้วก็นะฮะเรื่องของการสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนดังกล่าวคุณเอกนิติทิ้งท้ายว่าพ.ร.ก.ฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้วตั้งแต่10พฤษภาคมที่ผ่านมาดังนั้นรัฐบาลจะเดินหน้าต่อตามขั้นตอนปกติเพื่อให้มีเม็ดเงินมาอัดฉีดเข้าสู่ระบบและส่งต่อไปสู่ความช่วยเหลือของพี่น้องประชาชนโดยเชื่อมั่นว่าวัตถุประสงค์ในการสร้างความเข้มแข็งระยะยาวจะช่วยให้ประเทศรอดจากวิกฤตครั้งนี้และลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตได้กรณีครม.ไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญครับแต่ให้สภาชุดใหม่เป็นผู้เสนอวันส่งกลับร่างเดิมอาจถูกตีตกและจะทำให้การแก้รัฐธรรมนูญล่าช้านะฮะล่าสุดรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีคุณพระดอนปริศนานันทกุลเปิดเผยถึงเรื่องนี้นะบอกว่าสาเหตุที่รัฐบาลไม่ยืนยันร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้เพราะว่ามีการหารือกันในที่ประชุมครม.ฝ่ายกฎหมายได้เห็นว่าแม้เป็นอำนาจของครม.ในการยืนยันแต่เมื่อขณะนี้เรามีสภาผู้แทนราษฎรชุดใหม่แล้วก็เห็นว่าควรที่จะให้อำนาจกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยเป็นคนเสนอร่างฉบับใหม่ขึ้นมาหรือพิจารณารายละเอียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งซึ่งการยุบสภาครั้งที่ผ่านมาเหตุเกิดจากความเห็นไม่ตรงกันในร่างมนูญหากมีการยืนยันร่างเดิมกลับไปคาดการได้ว่าจะทำให้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ตกไปและรัฐสภาอาจจะไม่สามารถผ่านร่างรัฐธรรมนูญฉบับนั้นได้อีกทั้งทำให้ไม่สามารถเสนอร่างในทำนองเดียวกันได้ในสมัยประชุมนี้ซึ่งจะทำให้การแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นล่าช้าออกไปอีกหนึ่งสมัยประชุมดังนั้นคุณพระดอนเห็นว่าเมื่อมีการทำประชามติและประชาชนเห็นด้วยแล้วอย่างท่วมท้นว่าจะให้ประเทศไทยมีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ดังนั้นครับก็เป็นอำนาจโดยชอบที่รัฐสภาจะดำเนินการเรื่องนี้ต่อไปแปลว่ากลับไปให้แล้วรัฐสภาหรือว่าส.ส.นะฮะพิจารณาแล้วก็เสนอร่างมาสู่ครม.ใหม่อีกครั้งหนึ่งมาดูความเคลื่อนไหวที่ทำเนียบรัฐบาลกันหน่อยครับนายกรัฐมนตรีเตรียมเปิดทำเนียบพรุ่งนี้ฮะเชิญ CEO ยักษ์ใหญ่เนี่ยมาหารือกลไกก็จะคล้ายๆนะฮะกกร.กรอ.อะไรต่างๆนะมาหาหรือว่าภาคเอกชนมีเสนอแนวคิดในการพัฒนาประเทศยังไงเขาใช้คอนเซปต์ว่าผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังนะฮะแล้วทินชัยวรกูลเปิดเผยครับว่าในวันที่15พฤษภาคมหรือพรุ่งนี้ครับรัฐบาลเนี่ยจะเปิดทำเนียบรัฐบาลจัดเวทีใหญ่ภายใต้หัวข้อผู้ประกอบการพูดรัฐบาลฟังงานนี้เป็นการรวมตัวครั้งสำคัญของ CEO ระดับแนวหน้าจาก10กลุ่มธุรกิจยักษ์ใหญ่ทั่วประเทศทั้งกลุ่มธนาคารพลังงานค้าปลีกไปจนถึงกลุ่มยานยนต์และเทคโนโลยีเป้าหมายสำคัญคือต้องการที่จะเปิดวงสนทนาแบบ Open Dialogue ให้เอกชนนั้นได้พูดความจริงสะท้อนปัญหาเสนอแนะทิศทางการพัฒนาประเทศข้อจำกัดทางด้านเศรษฐกิจเชิงลึกโดยตรงต่อหน้าคณะรัฐมนตรีและหัวหน้าส่วนราชการอีกกว่า100 คนเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้มาปรับใช้ในการยกระดับ ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศทั้งนี้ให้กำหนดการจะเริ่มขึ้นในพรุ่งนี้เวลา 17:00 น.ณตึกภักดีบดินทร์ก่อนที่ช่วงค่ำนายกรัฐมนตรีจะเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อขอบคุณภาคเอกชนที่มาร่วมกันเป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนต่อไปนะครับวันนี้มิติทางด้านเศรษฐกิจลากันมายาวๆเต็มๆนะฮะขยับไปดูเรื่องของความมั่นคงกันหน่อยนะครับความเคลื่อนไหวกรณีทหารกัมพูชายิงอาวุธปืนเล็กจากฝั่งกัมพูชาตลอดแนวพื้นที่บ้านโอสเม็ดตรงข้ามด่านชายแดนช่องจอมอำเภอกับเชิงสุรินทร์11นัดด้วยกันเรื่องนี้โฆษกกองทัพบกครับพลตรีวินไทสุวารีเปิดเผยว่าที่ผ่านมาเนี่ยผู้บังคับบัญชาระดับสูงรวมถึงรัฐบาลกัมพูชามักพูดอย่างหนึ่งแต่การปฏิบัติในพื้นที่กลับเป็นอย่างหนึ่งนับตั้งแต่มีการหยุดยิงยังมีการได้ยินเสียงอาวุธปืนมาอย่างต่อเนื่องบางครั้งไม่ใช่แค่ปืนนะเป็นระเบิดก็มองว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นพฤติกรรมยั่วยุแต่ยืนยันว่าไม่ได้มุ่งทำลายชีวิตหรือทรัพย์สินของประชาชนและกำลังพลไทยเพียงแต่สร้างความรำคาญและความตึงเครียดในพื้นที่ชายแดนเท่านั้นพร้อมระบุครับว่าต้นปีที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุลักษณะนี้มาแล้วหลายครั้งเชื่อว่าเหตุการณ์นี้ไม่ได้เพิ่งเกิดเฉพาะครั้งที่เป็นข่าวแต่เกิดขึ้นตลอดแนวชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งกองกำลังในพื้นที่ได้รายงานข้อมูลมาอย่างต่อเนื่องนะฮะพลตรีวินไทยเนี่ยบอกว่าประเมินแล้วสาเหตุหลักน่าจะมาจากการขาดวินัยของทหารกัมพูชาขณะเดียวกันบางกรณียังมีเจตนายั่วยุเพื่อให้ฝ่ายไทยใช้อาวุธตอบโต้ก่อนที่จะนำไปขยายผลกล่าวหาว่าไทยเปิดฉากยิงก่อนซึ่งบางครั้งฝ่ายกัมพูชาพยายามหาบุคคลหรือสื่อมวลชนต่างชาติโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเข้ามาใกล้พื้นที่ห่วงห้ามพอทหารไทยยิงเตือนตามขั้นตอนกลับนำภาพหรือข้อมูลที่ทหารไทยยิงเนี่ยไปเผยแพร่ไปขยายผลว่าไทยนี่แหละยิงก่อนใช้อาวุธก่อนซึ่งกองทัพไทยรับรู้และก็รู้เท่าทันพฤติการเหล่านี้มาโดยตลอดนะครับทั้งนี้โดยภาพรวมสถานการณ์ขณะนี้เนี่ยกัมพูชายังคงให้น้ำหนักกับสนามรบข้อมูลข่าวสารมากกว่าการปะทะกันทางทหารเห็นได้จากทุกครั้งที่เกิดเหตุผู้นำหรือโฆษกกองทัพของกัมพูชามักรีบออกมาปฏิเสธข้อเท็จจริงสะท้อนถึงปัญหาการสื่อสารและสายการบังคับบัญชาระหว่างระดับนโยบายกับหน่วยปฏิบัติในพื้นที่พอถามว่าตกลงมันมีการยิงเข้ามาจริงหรือเปล่าเนี่ยแต่ฝ่ายกัมพูชาปฏิเสธไทยจะรับมืออย่างไรพลตรีวินไทยบอกว่าหากการใช้อาวุธส่งผลกระทบเข้ามาในพื้นที่ฝั่งไทยไทยเราพร้อมตอบโต้ทันทีครับแต่ก็จะขึ้นอยู่กับดุลพินิจของหน่วยรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่เนื่องจากบริบทและความสัมพันธ์ในพื้นที่แตกต่างกันส่วนกรณีประชาชนตามแนวชายแดนเกิดความวิตกจากกระแสข่าวที่เผยแพร่อย่างรวดเร็วบนโซเชียลมีเดียโฆษกกองทัพบกย้ำว่าเหตุยิงที่เกิดขึ้นเป็นลักษณะยิงยั่วยุไม่ส่งผลต่อชีวิตและความปลอดภัยของประชาชนขอให้ประชาชนติดตามการแจ้งเตือนจากกลไกของทางราชการเช่นกำนันผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองในพื้นที่หากยังไม่มีสัญญาณเตือนก็สามารถใช้ชีวิตกันได้ตามปกตินะครับอีกประเด็นก็คือเฟกนิวส์หรือว่าข่าวปลอมครับโดยเฉพาะคลิปเสียงปลอมของนายกรัฐมนตรีเกี่ยวกับการเปิดด่านชายแดนเนี่ยที่ถูกเผยแพร่ในฝั่งกัมพูชาโฆษกกองทัพบกบอกว่าทุกภาคส่วนต้องช่วยกันสร้างความเข้าใจแก่สังคมขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดนะครับส่วนความคืบหน้าการสืบสวนสอบสวนคดีความมั่นคงกรณีการจับกลุ่มหมิงเฉิงซันหรือบางสื่อเรียกว่าซุนหมิงเฉินเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นผู้ต้องหาชาวจีนพร้อมคลังอาวุธสงครามพลตำรวจโทไตรรงผิวพันธ์นะครับโฆษกสตช.เปิดเผยครับว่าการตรวจสอบเส้นทางการเงินล่าสุดเนี่ยพบว่านายซุนหมิงเฉินเนี่ยนะฮะหรือว่าหมิงเฉินซันเนี่ยมีความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนกับแก๊งสแกมเมอร์และเครือข่ายคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งฐานปฏิบัติการอยู่ในประเทศกัมพูชาซึ่งขณะนี้พลตรวจเอกสำราญนวลมารองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้สั่งการด่วนให้กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีหรือตำรวจไซเบอร์เร่งขยายผลและรวบรวมพยานหลักฐานในทุกมิติแล้วก็อยู่ระหว่างการวิเคราะห์เส้นทางการเงินความเชื่อมโยงของกลุ่มคนตลอดจนตรวจสอบข้อมูลการเดินทางเข้าออกประเทศเพื่อพิสูจน์ความเกี่ยวพันกับขบวนการอาชญากรรมออนไลน์ทั้งระบบซึ่งต้องอาศัยระยะเวลาในการสืบสวนอย่างละเอียดถี่ถ้วนจากข้อมูลสืบสวนเชิงลึกในเบื้องต้นเจ้าที่สามารถยืนยันได้ว่านายหมิงเฉิงซันไม่ใช่สมาชิกของกลุ่มอาชญากรในระดับปฏิบัติการหรือระดับล่าง เนื่องจากกลุ่มผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงไปบังคับใช้แรงงานมักเรียกกลุ่มผู้ต้องหาชาวจีนในลักษณะนี้ว่าบอสอย่างไรก็ตามผู้ต้องหาจะมีบทบาทหรืออำนาจสั่งการในระดับใดนั้นยังต้องรอผลการวิเคราะห์ข้อมูลเจ้าที่ชุดปฏิบัติการเพิ่มเติมนะครับมาดูกรณีมีการเผยแพร่คลิปหวานแหจับปลาหมอคางดำที่พัทยากันหน่อยนะครับก็ทำให้บางคนวิตกกังวลเรื่องของระบบนิเวศทางทะเลแล้วก็อาชีพของชาวประมงล่าสุดนะคุณวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บอกว่าได้สั่งการด่วนให้กรมประมงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะตลอดจนสำรวจพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงพื้นที่ที่มีรายงานว่าพบปลาหมอคางดำทั้งหมดโดยด่วนเพื่อที่จะประเมินสถานการณ์และก็วางมาตรการแก้ไขอย่างเหมาะสมอย่างไรก่อนหน้านี้ได้สั่งการให้กรมประมงเนี่ยนะฮะสำรวจการแพร่ระบาดของปลาหมอคางดำนะครับแล้วก็จะมีการรายงานติดตามความคืบหน้ากันอีกครั้งหนึ่งวันนี้ปิดท้ายกันเรื่องนี้นะฮะหมดเวลาของข้อข่าวความผมแจ็คสุพนันท์ ริบุญตรีลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
3: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

0: วัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้กับดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรชัยมงคลไปยังพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชาซึ่งตรงกับวันที่14พฤษภาคม2569มีข้อความพระราชสารดังนี้พระบาทสมเด็จพระบรมนาถนโรดมสีหมุนีแห่งกัมพูชากรุงพนมเปญในโอกาสอันเป็นมงคลแห่งวันคล้ายวันพระราชสมภพของฝ่าพระบาทหม่อมฉันมีความยินดีอย่างยิ่งที่จะขอถวายพระพรชัยมงคลและความปรารถนาดีเพื่อฝ่าพระบาททรงมีพระพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรงพระเกษมสำราญและในช่วงเวลาแห่งการเฉลิมฉลองนี้ยังได้นำมาซึ่งความรู้สึกโล่งใจรวมทั้งพลังกำลังใจที่เราต่างได้ทราบถึงความสำเร็จคืบหน้าในการถวายการรักษาพระอาการของฝ่าพระบาทที่ได้ผลเป็นอย่างดีหม่อมฉันขอถวายพระพรชัยมงคลให้ฝ่าพระบาททรงหายจากพระอาการประชวรอย่างเร็วสมบูรณ์ในเร็ววันและขอทรงเป็นดั่งประทีปแห่งความหวังและแรงบันดาลใจแก่ราชอาณาจักรและประชาชนกัมพูชาสืบต่อไปชั่วกาลนานพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์วันนี้เวลา 14:32 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เขตราชเทวีทรงเป็นประธานการประชุมสามัญคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ประจำปี2569ที่ประชุมมีวาระต่างๆเช่นการดำเนินงานของสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของการให้บริการผู้ป่วยและจำนวนบุคลากรของโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์ความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายป้องกันโรคไตเรื้อรังความคืบหน้าของอนุกรรมการฝ่ายวิชาการและฝึกอบรมการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีประจำปีพุทธศักราช2569และการแต่งตั้งกรรมการใหม่แทนตำแหน่งกรรมการที่ว่างมูลนิธิสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์จัดตั้งขึ้นเนื่องในโอกาสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงครองสิริราชสมบัติครบ60ปีซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงรับเป็นประธานมูลนิธิโดยมีการดำเนินงานโรงพยาบาลสถาบันโรคไตภูมิราชนครินทร์เป็นองค์กรที่ไม่มุ่งหวังผลกำไรจากการดำเนินงานหากมุ่งมั่นดำเนินงานดูแลคุณภาพชีวิตและสุขภาพของประชาชนชาวไทยเปิดให้บริการมาตั้งแต่ปี2555จนถึงปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลเฉพาะทางโรคไตที่ให้บริการตรวจคัดกรองและดูแลรักษาโรคไตอย่างครบวงจรรวมทั้งโรคที่เกี่ยวข้องเช่นโรคเบาหวานโรคหัวใจและโรคความดันโลหิตสูงเวลา 17:29 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีนำข้าราชการและเกษตรกรชาวสวนผลไม้จังหวัดจันทบุรีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายผลผลิตทางการเกษตรศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวังควัตวรคัตยาราชนารีทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน
1: วันนี้เวลา 9:06 ศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยาราชนารีเสด็จไปยังศูนย์ศัลยกรรมและการผ่าตัดผ่านกล้องชั้น2โรงพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรในการทรงงานทางด้านสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์เพื่อทำมันและผ่าตัดเนื้องอกให้กับสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ชื่อคุณสุข สันสายพันธุ์อลาสกันมาลามิวเพศผู้อายุ4ปี7เดือนและทำหมันให้กับคุณเอมอนสุนัขทรงเลี้ยงในพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าสิริภาจุฑาภรณ์สายพันธุ์ผสมเพศผู้อายุ5ปี2เดือนซึ่งเดิมเป็นสุนัขไร้ที่พึ่งในพื้นที่จังหวัดตรังและถูกทำร้ายด้วยอาวุธปืนลูกซองจากผู้ไม่ประสงค์ดีจนได้รับบาดเจ็บสาหัสบริเวณใบหน้าและลำคอด้วยพระเมตตาและทรงห่วงใยต่อสรรพสัตว์จึงโปรดให้นำคุณเอมอนมารักษาตัวณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์2569และทรงรับเป็นสุนัขทรงเลี้ยงในพระองค์ปัจจุบันมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงสำหรับการทรงงานทางสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์ในวันนี้ได้ทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อวางยาสลบรวมถึงคงภาวะการสลบตลอดการผ่าตัดทำหมันและการรักษาอาการเจ็บป่วยให้กับคุณสุขสันต์และคุณเอมอนซึ่งระหว่างการผ่าตัดทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมทั้งทรงประเมินความปลอดภัยของสุนัขทรงเลี้ยงทั้ง2ตัวอย่างใกล้ชิดทางนี้การดูแลสุขภาพสัตว์เป็นหนึ่งในพระกรณียกิจสำคัญของศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีที่จะช่วยให้มนุษย์และสัตว์อยู่ร่วมกันอย่างปลอดภัยปัจจุบันสุนัขและแมวเป็นสัตว์ที่มีความใกล้ชิดกับมนุษย์มากที่สุดและเป็นพาหะสำคัญที่ทำให้เกิดการแพร่กระจายของโรคพิษสุนัขบ้าซึ่งเป็นโรคที่ยังไม่มียารักษาและเป็นอันตรายถึงชีวิตสามารถป้องกันได้ด้วยการฉีดวัคซีนการทำหมันถือเป็นวิธียับยั้งการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้นการแพร่ระบาดจากโรคพิษสุนัขบ้าที่ดีที่สุดอีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้น
0: คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยที่สุด
1: อีกทั้งยังช่วยให้สัตว์มีสุขภาพดีลดการเกิดโรคทางระบบสืบพันธุ์และช่วยป้องกันการเป็นสัตว์ลดพฤติกรรมดุร้ายนอกจากนี้การทำหมันให้กับสัตว์ที่มีอายุตั้งแต่4เดือนขึ้น
0: คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัย10รูปจากวัดสังเวชวิทยารามกรุงเทพมหานครวัดสันต้นเปาวัดปางมะกงวัดปัญญาวุฒารามจังหวัดเชียงใหม่วัดม่อนศรีบุญยงวัดถ้ำขุมทรัพย์วัดทุ่งซานวัดทุ่งบอนจังหวัดลำปางวัดคุ้งตะเภาจังหวัดอุตรดิตถ์ที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์จากนั้นเวลา 14:30 บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพโดยมีพระสงฆ์จากวัดป่าธรรมโสพลวัดพุน้อยจังหวัดลพบุรีวัดโบสถ์จังหวัดอ่างทองวัดท่าเรือวัดพิทักษ์เทพาวาสวัดสอนประดิษฐ์วรารามวัดประสาทศิษย์จังหวัดราชบุรีวัดคลองตาคล้ายจังหวัดนนทบุรีวัดศรีพิมลและวัดป่าสวนสมเด็จพระพุทธสมเด็จพระพุทธาจารย์จังหวัดขอนแก่นรวม10รูปสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาต่อมาเวลา 17:00 ชมรมลูกเสือชาวบ้านอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการปทุมธานีครอบครัวศาสวัตรภักดีและครอบครัวนั่งรังสีสมาคมนิสิตเก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้า

0: าพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกได้แก่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวัดเกาะแก้วประชานุรักษ์วัดราชบูรณะวัดป่าขยวนารามวัดห้วยดั้งวัดพระนอนจักษีจังหวัดสิงห์บุรีและวัดแม่ลัวจังหวัดเชียงรายสวดมาตรกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 น.บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้งจำกัดมหาชนและบริษัทในเครือสหพัฒได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดอโนงคารามและวัดโสธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทรารวม8รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังอย่างต่อเนื่องอาทิเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัยองค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่จังหวัดพัทลุงองค์การบริหารส่วนตำบลบางหลวงจังหวัดปทุมธานีและองค์การบริหารส่วนตำบลศรีวิชัยจังหวัดสุราษฎร์ธานีล้วนต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีรายได้ที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วค่ะขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามดิฉันอัศดาพรเขียวอ่อนพร้อมทีมข่าวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: ที่นี่สถานีวิทยุเจรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
2: สถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส1 FM 94.5 MHz
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องพลอยฟ้าพลอยฝนครับคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคำสะกิดหัวใจให้รู้ว่าการคบมิตรไม่ระวังเมื่อพลั้งมาอาจพลอยฟ้าพลอยฝนกับคนพาลเมื่อชิดใกล้ใครนั่นสังสรรค์บ่อยก็จะพลอยติดเชื้อเมื่อประสานภาพลักษณ์เสียและเสียสิ้นถึงวิญญาณระวังพานระวังใจให้จงดีน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าพลอยฟ้าพลอยฝนความหมายคือไม่ได้เกี่ยวข้องก็เป็นตามไปด้วย

ี่ยวกับเรื่องนี้น่าคิดตรงที่ว่าการคบมิตรถ้าเป็นมิตรไม่ดีหรือคนพาลเวลาที่คนพาลเหล่านั้นทำผิดพูดผิดหรือมีความผิดในเรื่องหนึ่งเรื่องใดเราซึ่งเป็นเพื่อนเป็นผู้ชิดใกล้ก็จะพลอยได้รับผลกระทบตามไปด้วยอย่างน้อยที่สุดก็คือเสียชื่อเสียงอาจจะเป็นที่สงสัยอาจจะเป็นที่หวาดระแวงของคนทั่วไปว่าเราในฐานะที่เป็นคนใกล้ชิดสนิทสนมอาจจะมีส่วนรู้เห็นเป็นใจเพราะว่าความที่ใกล้ชิดสนิทสนมหรือการคบค้าสมาคมกับคนพาลนั่นเองวิธีดูวิธีตรวจสอบคนพาลว่าใครมีลักษณะของความเป็นคนพาลก็ดูจากแนวความคิดดูจากคำพูดดูจากการกระทําเนื่องจากความคิดแต่ละคนคิดอย่างไรเราไม่อาจทราบได้แต่ดูได้ผ่านการกระทําและคำที่พูดหากพูดหรือทําด้วยจิตใจที่ไม่มีศีลไม่มีธรรมไม่มีเมตตาไม่มีกรุณาไม่มีความสงสารไม่มีความเอื้อเฟื้อหรือพูดทำสิ่งใดๆก็ล้วนแล้วแต่ด้วยอำนาจของความโกรธด้วยความโลภมากๆอยากได้ไม่รู้จักจบจักสิ้นชวนทะเลาะคนนั้นชวนทะเลาะคนนี้หรือแสดงอาการดื้อด้านโมโหโกรธาลักษณะอย่างนี้รวมๆได้ว่ามีลักษณะของความเป็นคนพาลคือไม่ได้คิดพูดทำด้วยสติด้วยปัญญาแต่ใช้อารมณ์ใช้กิเลสนำหน้าเราก็ถอนตัวออกห่างและเลิกคบค้าสมาคมเลิกชิดใกล้กับคนเหล่านี้อย่างน้อยเราก็จะได้ปลอดภัยในการที่จะได้ไม่ต้องไปติดเชื้อคือลักษณะของความประพฤติปฏิบัติจากคนพาลเหล่านี้เพราะฉะนั้นโบราณเขาจึงเตือนเอาไว้นะครับว่าคบคนพาลพาลพาไปหาผิดคบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผลถ้าเราอยากจะได้ผลคือประโยชน์สุขในชีวิตก็ต้องเลือกคบคนไหนที่เป็นคนคิดดีทำดีพูดดีมีลักษณะของคนผู้มีมารยาทดีคบค้าสมาคมไว้ไม่เสียหายมีแต่จะทำให้เราเจริญรุ่งเรืองมากยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นครับน้องๆทุกคนที่กำลังจะมีอนาคตที่ดีต่อไปการเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากๆและถ้าเผลอเข้าไปเกี่ยวข้องกับคนพาลก็ค่อยๆถอยตัวออกมาถอนตัวออกมาเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องพลอยฟ้าพลอยฝนถูกตำหนิติเตียนในเรื่องราวต่างๆตามคนผ่านไปด้วยครับสวัสดีครับ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
1: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
2: ไม
3: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
2: ไม
4: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
2: ไม
5: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
2: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม
6: ่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
7: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
8: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
9: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
10: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
8: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: นข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงในเวลา 21:00 นกับอิฐคณินบุญประเสริฐครับเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมามีรายงานเสียงดังในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบหาสาเหตุสักครู่กลับมาติดตามครับ

กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงถูกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
2: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
0: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
1: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
4: โฆษกกองทัพบกชี้กัมพูชายังใช้วิธียิงยั่วยุและปั่นกระแสข่าวสารตามแนวชายแดนหวังให้ไทยตอบโต้เพื่อ นำไปขยายผลในเวทีโลกย้ำสถานการณ์ยังไม่ถึงขั้นใช้อาวุธหนักขอประชาชนอย่าตื่นตระหนกและติดตามข้อมูลจากภาครัฐเป็นหลักคุณณัฐชัยลิมพอยรายงานครับ
5: พลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาหลังเกิดเหตุยิงปืนอาวุธเล็กจากฝั่งกัมพูชาบริเวณตรงข้ามด่านช่องจอมจังหวัดสุรินทร์แม้ว่าจะมีการหยุดยิงแต่ยังคงพบการยั่วยุและเสียงระเบิดเป็นระยะตลอดแนวชายแดนโดยประเมินว่าเป็นความพยายามสร้างความตึงเครียดและหวังให้ฝ่ายไทยตอบโต้เพื่อ นำไปขยายผลด้านข่าวสารและสร้างความเข้าใจผิดในเวทีระหว่างประเทศพร้อมระบุว่าขณะนี้ยังไม่มีข้อมูลบ่งชี้ว่าจะยกระดับไปสู่การใช้อาวุธหนักต่อกันและหากมีการกระทำที่กระทบต่อความปลอดภัยของฝ่ายไทยหน่วยในพื้นที่พร้อมตอบโต้ตามสถานการณ์ทันทีนอกจากนี้พลตรีวินไทยยังขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลจากหน่วยงานราชการเป็นหลักหลังพบการเผยแพร่ข่าวปลอมและคลิปเสียงปลอมในสื่อสังคมออนไลน์โดยยืนยันว่ากองทัพบกยังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและพร้อมดูแลความปลอดภัยของประชาชนตามแนวชายแดนอย่างเต็มที่ณัฐชัยลิมพลอยรายงานครับ
4: ขณะที่ล่าสุดเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมากองทัพภาคที่2ยอมรับได้ยินเสียงดังแต่ยังยืนยันไม่ได้ว่าเป็นการยิง M79 คุณธมรัตน์ขันธาวินหุรายงานครับ
6: เมื่อหัวค่ำที่ผ่านมาแหล่งข่าวจากกองทัพภาคที่2ได้เปิดเผยกรณีมีกระแสข่าวว่าทหารกัมพูชายิง M79 จำนวน2นัดในพื้นที่ห้วยตามาเลียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษพอเบื้องต้นได้ยินเสียงดังกล่าวแต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสาเหตุใดเนื่องจากเป็นช่วงเวลากลางคืนและกองทัพภาคที่2มีมาตรการป้องกันตนเองในเวลากลางคืนโดยจำกัดการย้ายกำลังพลออกลาดตระเวนตรวจสอบภายนอกฐานนอกจากนี้ภายหลังเกิดเหตุยังได้รับรายงานจากกำลังพลทุกฐานที่ปฏิบัติหน้าที่ว่าทุกนายยังคงปลอดภัยดีและไม่ได้รับอันตรายแต่อย่างใดธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
4: พระดอนเผยภูมิใจไทยเตรียมถกร่างแก้รัฐธรรมนูญให้ที่ประชุมพรรคของ19พฤษภาคมนี้ก่อนชงสภาตามผลประชามติ21ล้านเสียงจังเหตุครม.ไม่ยืนยันร่างเดิมเพราะไม่ต้องการให้เกิดความขัดแย้งซ้ำจนถูกตีตกร่างในวาระ3คุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
7: นายพารดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงกรณีที่ฝ่ายค้านวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลว่าไม่ให้ความสำคัญกับเสียงประชามติของประชาชน21ล้านเสียงที่ต้องการให้เดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญหลังครม.ไม่ยืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภาชุดที่ผ่านมาโดยนายพารดรระบุว่าตนเคยแสดงความเห็นเรื่องนี้ไปแล้วในมุมของรัฐบาลการไม่ยืนยันร่างแก้รัฐธรรมนูญที่ค้างอยู่ในสภาเป็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญในสภาที่ผ่านมาเคยมีเหตุการณ์นึงที่นำไปสู่การยุบสภาเนื่องจากเกิดความขัดแย้งเรื่องการตัดอำนาจสว1ใน3ในการให้ความเห็นแก้รัฐธรรมนูญฉะนั้นหากรัฐบาลยืนยันร่างกลับไปก็อาจจะคาดการได้ว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นในสภาคงไม่ต่างจากเหตุการณ์ก่อนยุบสภาและเชื่อว่าวาระ3ก็คงไม่สามารถโหวตร่างแก้รัฐธรรมนูญได้ส่งผลให้เสียเวลาเพราะไม่สามารถเสนอยติที่มีลักษณะเดียวกันได้อีกในสมัยประชุมเดียวกันและอาจจะทำให้เจตนารมณ์ของผู้ที่ออกไปทำประชามติเสียไปและเมื่อมีสภาชุดใหม่จึงเป็นเหตุอันชอบธรรมที่ส.ส.และพรรคการเมืองจะเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่โดยภูมิใจไทยจะนำเสนอเรื่องนี้เข้าสู่ที่ประชุมพรรค19พฤษภาคมนี้ขณะนี้ได้มีการยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญไว้แล้วหากที่ประชุมพรรคเห็นชอบก็จะใช้รายชื่อส.ส.ของพรรค192คนเสนอร่างแก้เพียงพรรคเดียวเนื่องจากมีจำนวนเพียงพอตามเงื่อนไข1ใน5ของสมาชิกส.ส.อยู่อธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: คันข้างก็เพื่อนร่วมทางคันข้างหน้าก็เพื่อนร่วมทางคันหลังเราก็เพื่อนร่วมทางเพื่อนทั้งนั้นขับรถทางไกลใจเย็น
4: ๆรับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา22นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: สว จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
10: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากโอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
11: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
10: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
11: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
10: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
11: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
10: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
11: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
10: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
11: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
11: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
10: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
14: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
15: Beautiful Music
14: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 95 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่
9: แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
10: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
11: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
12: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
13: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นอะ
11: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์

วัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องฝนตกไม่มีเขาครับฝนตกไม่มีเขาเราประหลาดธรรมชาติเปลี่ยนแปลงหรือฉะไหนหรือว่าฝนอาจตกโดยทั่วไปมิต้องส่งเมฆดำให้ได้รู้กันเหมือนชีวิตของเราก็ไม่แน่อาจยิ้มแปร่ดูสนุกแสนสุขสันต์อาจเจ็บป่วยล้มตายได้สักวันเหตุนี้นั้นอย่าประมาทโอกาสใดน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าฝนตกไม่มีเขาความหมายคือเหตุการณ์เกิดขึ้นโดยที่ไม่มีการแจ้งให้ทราบหรือเตรียมการมาก่อนนิสัยใจคอของคนที่อาจจะไม่เป็นไปตามที่เราคาดคิดมีอยู่โดยทั่วไปบางคนมาทำอย่างนี้มาพูดอย่างนี้กับเราโดยที่เราไม่ทันได้ทันตั้งตัวว่าเขาจะทำหรือพูดอย่างที่ใจเรากะเกณฑ์หรือนึกเอาไว้ก่อนก็เป็นสิ่งที่เป็นไปได้ครับเหมือนดั่งธรรมชาติที่บางทีท้องฟ้าก็โปร่งไม่มีเมฆที่มาคอยเตือนว่าอีกไม่ช้าไม่นานฝนจะตกลงมาอาจจะตกลงมาโดยที่ไม่ทันให้ผู้คนได้ทันตั้งเนื้อตั้งตัวเตรียม

0: ขนย้ายข้าวของต่างๆหลบฝนก็เป็นได้สิ่งหนึ่งที่ควรคิดก็คือชีวิตของทุกคนนั้นไม่เที่ยงแท้แน่นอนบางทีเรามีชีวิตอยู่วันนี้วันพรุ่งนี้มะรืนก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยหรือถึงแก่ความตายก็เป็นได้มีกรณีตัวอย่างที่เกิดขึ้นมามากมายทั่วโลกหรือบุคคลที่ใกล้ตัวเรามากมายหลายคนที่ต้องป่วยด้วยโรคร้ายหรือประสบอุบัติเหตุหรือจากเราไปโดยไม่มีวันกลับทั้งหมดทั้งมวลเรียกว่าความไม่เที่ยงเกิดขึ้นกับทุกชีวิตเกิดขึ้นกับทุกสรรพสิ่งอุบัติเหตุจึงเป็นสิ่งที่ไม่มีใครคาดไม่มีใครคิดมาก่อนว่าจะเกิดขึ้นกับเราเมื่อไรที่ไหนอย่างไรสิ่งเดียวที่พอจะเตรียมการรับมือได้กับเหตุไม่คาดคิดก็คือการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาทจะทำจะพูดหรือจะดำเนินการในเรื่องใดๆก็ตามแต่ใช้สติใช้ปัญญาระแวดระวังระมัดระวังอยู่เสมอเพื่อป้องกันหรือรับมือกับเหตุที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นเมื่อเราระมัดระวังตัวอย่างดีที่สุดแล้วแม้จะมีเหตุการณ์ใดๆเกิดขึ้นเราก็จะไม่เสียใจว่าเราไม่ได้เตรียมการถ้ารู้อย่างนี้เราควรจะเตรียมตัวไว้ก่อนการที่เราได้เตรียมตัวอยู่ทุกวันเวลาทุกลมหายใจเข้าออกว่าอาจจะมีสิ่งเลวร้ายเกิดขึ้นในชีวิตก็ได้อย่างน้อยความผิดพลาดบกพร่องก็มีน้อยกว่าคนที่ไม่เตรียมอะไรเลยชีวิตนี้มักจะมีเหตุการณ์ในลักษณะฝนตกไม่มีเขาเกิดขึ้นเสมอใช้สติใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตนะครับไม่เช่นนั้นเราอาจจะต้องเสียใจไปอีกนานแสนนานก็เป็นได้สวัสดีครับ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม่
6: ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
6: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ฟันเทพไทยสูตรลดการเสียวฟันสิครับ
1: โหดีจังเลยค่ะ
0: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันชุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: แสงแดดแสงหน้าจอแสงไฟแผ่นพร้อมหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บเจลกันแดดเบาผิวเบลอหน้าเนียนกันน้ำกันเหงื่อหัวทุกแสงด้วยเจลกันแดดทานตะวันจุลาเฮิร์บจุลาเฮิร์บเลิฟเลย
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเด็ดบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังย้ำการออกพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจช่วยเหลือค่าครองชีพประชาชนไม่มีเอื้อในทุนคุณยุวธิดาผู้คำนวณรายงานครับ
6: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกและรัฐมนตรีคลังยืนยันว่าการออกพระราชกำหนดหรือพรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเป็นเรื่องของความมั่นคงทางเศรษฐกิจเพราะวันนี้ต้องยอมรับว่าเกิดวิกฤตพลังงานครั้งใหญ่ที่ทั่วโลกไม่ควรมองข้ามส่วนที่มีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องการเปลี่ยนผ่านพลังงานขออย่ามองแยกการช่วยเหลือเป็นอย่างละ200,000 บาทแต่ให้เป็นการช่วยเหลือทั้งหมดทั้งการเยียวยาประชาชนการทำเรื่องเปลี่ยนผ่านพลังงานด้วยยิงนกทีเดียวได้2 ตัววันนี้หากปล่อยไปจะกระทบกับภาคธุรกิจคนอาจจะตกงานเพราะค่าต้นทุนสูงกำไรลดลงหรือบางคนขาดทุนโดยเฉพาะธุรกิจขนาดเล็กการที่ออกพรก.กู้เงินออกมาคือการช่วยบรรเทาผลกระทบและจะทำให้แข็งแรงมากขึ้นอย่างไรก็ตามนายเอกนิติระบุด้วยว่าฝ่ายค้านมองการเปลี่ยนผ่านพลังงานยังไม่มีรายละเอียดที่ชัดเจนนั้นถือว่าเป็นการช่วยในทุนมากเกินไปหรือไม่เรื่องนี้นายเอกนิติชี้แจงว่าไม่ใช่การช่วยในทุนและการออกพรก.ดังกล่าวไม่ใช่เป็นการตีเช็คเปล่าพระราชกำหนดทุกฉบับมีการเขียนกลไกไว้อย่างชัดเจนมีคณะกรรมการกลั่นกรองที่ขณะนี้กำลังประชุมกันอยู่ซึ่งตนเองได้เน้นย้ำเรื่องความโปร่งใสและจะเปิดเผยข้อมูลทุกประการอย่างไรก็ตามหากฝ่ายค้านยื่นสารรัฐธรรมนูญจะทำให้กระทบกับโครงการที่จะออกมาด้วยหรือไม่นายเอกนิติยืนยันว่าวันนี้จะต้องรอการพิจารณาของศาลเราต้องยึดหลักการตามกฎหมายซึ่งพระราชกำหนดฉบับนี้มีผลบังคับใช้เรียบร้อยแล้วก็ดำเนินการไปตามขั้นตอนปกติต้องชี้แจงกันต่อไปคิดว่าวันนี้พระราชกำหนดมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนคือการบรรเทาผลกระทบของประชาชนและช่วยให้เปลี่ยนผ่านนี่คือเหตุผลที่ทำให้มั่นใจว่าการช่วยเปลี่ยนผ่านมีความจำเป็นและต้องทำวันนี้ไม่ใช่รออีก5 เดือนอยู่วธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
5: กระทรวงกลาโหมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลผู้ได้รับผลกระทบจากการสู้รบไทยกัมพูชาย้ำสิทธิของผู้เสียสละเพื่อชาติคือเรื่องเร่งด่วนสูงสุดคุณธมรัตน์แก่นทาวินหุรายงานครับ
7: พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานการประชุมติดตามสิทธิและสวัสดิการกำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การสู้รบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาซึ่งที่ประชุมได้ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการการเยียวยากำลังพลรวมถึงการปรับปรุงระเบียบหลักเกณฑ์และแนวทางช่วยเหลือให้สอดคล้องกับสภาพสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อให้การดูแลกำลังพลและครอบครัวเป็นไปอย่างรวดเร็วเป็นธรรมและครอบคลุมพร้อมกันนี้ที่ประชุมได้รับทราบสถานการณ์การดำเนินการด้านสิทธิและสวัสดิการของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบโดยมีเป้าหมายสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาปรับปรุงระเบียบให้ทันสมัยและดูแลกำลังพลรวมถึงครอบครัวอย่างเป็นระบบนอกจากนี้ยังได้หารือแนวทางรองรับกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือทุพพลภาพจากการปฏิบัติหน้าที่โดยเปิดทางเลือกทั้งการรับเงินเยียวยาการรับบำนาญพิเศษการบรรจุกลับเข้ารับราชการในตำแหน่งที่เหมาะสมรวมถึงการช่วยเหลือด้านอาชีพและคุณภาพชีวิตในระยะยาวทั้งนี้กระทรวงกลาโหมยืนยันว่าการดูแลกำลังพลและครอบครัวจะต้องไม่เป็นเพียงมาตรการเฉพาะหน้าแต่ต้องเป็นการดูแลอย่างต่อเนื่องครอบคลุมและสมเกียรติธมรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
8: จิตสำนึกฝึกขับขี่อย่างปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6 นาฬิกาอิทคณินบุญประเสริฐศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: ที่อยู่เพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: การเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: เพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: เพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: เพื่อปวงชนสวัสดีครับ
9: จบการเสนอ

0: จากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
1: ช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ความต่อกันแล้วขึ้นโรงขึ้นศาลไปเจรจาตกลงหาทางออกแก้ปัญหาให้ได้เรียบร้อยแล้วเมื่อคราวครั้งอดีตนั้นแต่พอมีใครสักคนหนึ่งก็นำเรื่องราวนั้นเนี่ยมาพูดมาคุยอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จับโยงประเด็นนั้นประเด็นนี้ก็ก่อให้เกิดปัญหาเกิดความรู้สึกขุ่นข้องหมองใจต่อกันซึ่งไม่เป็นผลดีอันใดเลยมีแต่ทำให้เกิดผลเสียเพราะเรื่องไหนที่เกิดขึ้นแล้วทุกคนก็อยากจะให้มันผ่านแล้วผ่านไปกลายเป็นอดีตแม้จะเป็นใช่เรื่องที่ดีที่งามอะไรคนก็ไม่อยากจะพูดถึงเป็นอดีตที่จะถือว่าเป็นบทเรียนระมัดระวังที่จะได้ครองตนครองตัวต่อไปเพราะฉะนั้นเราหากแม้นมุ่งมาดปรารถนาอยากจะมีวันเวลาดีๆมีอนาคตที่ดีๆบางอย่างที่เป็นเรื่องอดีตแล้วพูดไปไม่เกิดประโยชน์ก็ควรจะเลี่ยงเสียหากแม้นเรื่องที่ควรจะพูดถึงในอดีตก็ควรจะเป็นเรื่องที่เป็นประโยชน์ต่อกันทุกๆฝ่ายว่าครั้งนั้นเราได้เคยทำสิ่งนี้แล้วก็เห็นว่ามีประโยชน์เราควรจะได้ทำสิ่งนี้ขึ้นมาอีกอย่างนี้ใช้ได้เพราะว่าเป็นการนำสิ่งที่เคยเกิดขึ้นและเป็นสิ่งที่ดีที่งามแล้วก็นำมารื้อฟื้นทบทวนขยายผลทำให้ดีให้งามต่อไปอะไรก็ตามถ้าคิดดีทำดีพูดดีดีทั้งนั้นครับขออย่างเดียวว่าอันไหนที่เป็นเรื่องที่ไม่ดีพูดแล้วไม่ดีเสียความรู้สึกต่อกันเข้าข่ายที่เรียกว่าฟื้นฝอยหาตะเข็บสิ่งนั้นไม่ควรครับสวัสดีครับ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: โปรนิวทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เสากันตสีโลแห่งวัดเลียบอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีท่านกล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าธรรมะก็มีอยู่ในกายเพราะกายมีความเกิดแก่เจ็บตายพระพุทธเจ้าและพระสาวกเจ้าทั้งหลายท่านได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัฏฐากแล้วได้เสียสละเช่นความสุขอันเป็นไปด้วยราชสมบัตินั้นพระองค์ท่านมีผู้คนยกย่องสรรเสริญคอยปฏิบัติวัฏฐากแล้วได้เสียสละมนัสสีนี้เป็นมูลเหตุอันเป็นเบื้องต้นของพระพุทธเจ้า

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: โจรกลับใจสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้เราจะมาย้อนยุคไปดูกันในสมัยพุทธกาลนะคะว่าผู้ที่พลั้งพลาดไปทำความชั่วเป็นมหาโจรจะสามารถกลับตัวมาเป็นคนดีได้หรือไม่พระองคุลิมานนะคะเมื่อครั้งก่อนบวชท่านได้ฆ่าคนเป็นพันใครได้ยินชื่อนี้ก็ต้องหลบกันต้องหนีกันเป็นพลวันทีเดียวละค่ะแต่เมื่อท่านได้พบกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าซึ่งเป็นบรมครูที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านจึงได้ตรัสให้คำที่ไม่มีใครเสมอเหมือนท่านก็คิดได้จึงเลิกเป็นโจรทันทีตั้งใจเพียรพยายามปฏิบัติธรรมอย่างเดียวแล้วก็ได้บรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งในช่วงแรกที่ท่านบวชใหม่ๆใครๆก็ไม่เชื่อนะคะว่าท่านจึงได้ตรัสให้กำพบกับกัลยาณมิตรจึงกลับใจหันมาตั้งใจทำความดีจนสำเร็จพระอรหันต์ได้พวกเราเองก็ไม่ควรประมาทนะคะคบแต่กัลยาณมิตรเพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของพวกเราทุกคนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
2: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
3: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
1: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์ตอนที่6ความพอเพียงเริ่มต้นที่ชุมชนค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: จากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะคนที่มีใจดีใจสาธารณะใจอาสาที่อยากจะทำงานให้หมู่บ้านชุมชนของตัวเองกับความเปลี่ยนแปลงในชุมชนเราคนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: หมู่บ้านคือชุมชนเล็กๆที่หากทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันสิ่งนี้จะเป็นพลังในการพัฒนาความเป็นอยู่ของคนทั้งชุมชนให้ดีขึ้นนะคะคุณโชคชัยลิ้มประดิษฐ์ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์บอกเล่าประสบการณ์การพัฒนาความเป็นอยู่ของคนในหมู่บ้านจากปัญหาเริ่มแรกที่มีขโมยชุกชุมค่ะ
1: ในหมู่บ้านเนี่ยกลางคืนต้องไปเฝ้าไร่ตัวเองเวลาสับปะรดมันสุกมะม่วงมันแก่ถ้าไม่เฝ้าแล้วมันหายเครื่องจักรทางการเกษตรก็หายกันเยอะมากผมมีความรู้สึกว่าเราคนเดียวเนี่ยคงแก้ปัญหาไม่ได้ก็เลยมีเริ่มต้นมีการจัดประชุมประจำเดือนกันจากการที่คนมาได้พูดได้คุยกันเนี่ยผมค้นพบสัจธรรมอย่างหนึ่งว่าในหมู่บ้านในชุมชนเนี่ยจริงๆแล้วมันมีคนนะที่อยากจะทำงานในหมู่บ้านชุมชนของตัวเองเราค้นพบสาเหตุของการเกิดปัญหาว่ามาจากบ่อนการพนันทั้ง2บ่อนในหมู่บ้านเรามีบ้านที่ขายยาม้าในหมู่บ้านถึง3บ้านตรงนั้นเป็นสาเหตุของการทำให้คนขาดแคลนเล่นการพนันหมดนะครับไม่มีเงินหล่อเลี้ยงชีวิตก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านลูกหลานติดยาบ้าเนี่ยใหม่ๆเด็กติดยามันก็ลักขโมยของพ่อแม่พอเอาของพ่อแม่ไม่ได้ก็เริ่มคบพวกแล้วก็ลักขโมยของเพื่อนบ้านเป็นแก๊งมิจฉาชีพต่าง
2: ๆเมื่อคนทั้งหมู่บ้านร่วมกันค้นหาสาเหตุแล้วผู้ใหญ่โชคชัยจึงประสานกับฝ่ายตำรวจเพื่อจัดการให้บ่อนพนันออกไปจากหมู่บ้านดำเนินคดีกับผู้ค้ายาเสพติดทั้ง3รายค่ะและใช้เวลา3ปีทำให้เด็ก12คนในหมู่บ้านเลิกเสพยาปัญหาการลักขโมยค่อยๆหมดไปจากปี2539ที่บ้านหนองกลางดงเป็นหมู่บ้านล่มสลายเพราะมีปัญหามากมายปี2542ถึง2544หนองกลางดงได้รับรางวัลทั้งระดับจังหวัดและระดับประเทศมากถึง14รางวัลค่ะ
1: รางวัลที่ได้มาเนี่ยมันก็มาสร้างความมั่นใจให้กับคนในชุมชนว่าสิ่งที่เราลงแรงลงมือร่วมใจกันทำงานมาเนี่ยมันสร้างความเปลี่ยนแปลงได้คนในหมู่บ้านเราก๊กเล็กก๊กน้อยมันสลายมันเป็นหนึ่งเดียวนอกจากนั้นความสุขที่เกิดขึ้นวันนี้เขานอนที่บ้านไม่ต้องไปเฝ้าไร่เฝ้าสวนของมันไม่หายเป็นความสุขทางใจด้วยแล้วก็ทางกายด้วยนะครับ
2: กับความสำเร็จในเบื้องต้นนะคะชาวบ้านหนองกลางดงไม่ได้หยุดการพัฒนาชุมชนไว้ที่รางวัลที่ได้รับแต่พวกเขาจับมือเดินหน้าต่อไปพร้อมกับเชื่อมโยงตัวเองสู่ชุมชนภายนอกเพื่อพูดคุยและเรียนรู้ดูงานค่ะ
1: ผมมีโอกาสไปดูงานที่ตำบลไม้เลียงอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชนาประยงดำรงแกนนำตำบลที่นั่นได้เล่าให้ฟังถึงการใช้ประโยชน์ข้อมูลวันนี้เราจะเอาข้อมูลของตัวเองมาเป็นกระจกเงาส่องดูตัวเองเนี่ยมันก็ต้องมาคิดว่าเราอยากรู้เรื่องอะไรบ้างเรื่องของเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่น่าคิดนะครับเราเก็บข้อมูลทางเศรษฐกิจเนี่ยเราเก็บทั้งรายรับรายจ่ายแล้วก็หนี้สินนะครับเก็บทั้งหมดได้แบบตอบถามที่เราร่วมกันสังเคราะห์ขึ้นมาเนี่ยทั้งหมดถึง28ข้อ3หน้ากระดาษผมก็ไปขอร้องให้อบต.ช่วยพิมพ์ไขแล้วก็โลเนียวให้ตามจำนวนครัวเรือนกระบวนการเก็บก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับครั้งแรกในการเอาชาวบ้านมาประชุมกันแล้วก็บอกเขาว่าข้อมูลที่เก็บครั้งนี้เราจะเอามาทำอะไรเอามาเพื่อทำแผนแก้ปัญหาให้พวกเรากันเองถ้าเราสร้างความเข้าใจไม่ได้เราจะได้ข้อมูลที่ไม่เป็นจริงหลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วก็มาสรุปรวมนะครับผมใช้เด็กในหมู่บ้านผมที่จบปวช.ปวส.จบปริญญาตรีเด็กๆที่ยังเรียนหนังสืออยู่ก็มีให้มาช่วยกันรวบรวมแต่ละแผ่น225ชุดเนี่ยให้เป็นแผ่นเดียวง่ายๆนะครับหลังจากที่สรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยขั้นตอนการวิเคราะห์สังเคราะห์ก็เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็คือทำข้อมูลให้เกิดปัญญา
2: หากในวันนั้นชาวหนองกลางดงใช้ชีวิตผ่านไปวันๆไม่ลุกขึ้นมาอยากคิดอยากทำอยากตั้งคำถามอยากเห็นภาพสะท้อนของตนเองวันนี้พวกเขาคงไม่ได้พบความจริงค่ะ
1: เอาข้อมูลมาแล้วสรุปรวมเสร็จแล้วเนี่ยผมก็ตกใจข้อมูลตัวเองหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจชุมชนดีเด่นนะครับเป็นหมู่บ้านที่ได้รับรางวัลถึง14รางวัลแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าหมู่บ้านเรามีหนี้สินรวมกันถึง13ล้าน8แสนแต่ละคนเป็นหนี้อยู่แสน2แสน10,000 20,000แต่รวมกันแล้วมันมโหฬารก็เลยบอกว่าเรื่องอย่างนี้มันต้องเอาคนทั้งหมู่บ้านมานั่งดูด้วยกันเพราะฉะนั้นให้ช่วยกันดูว่าข้อมูลที่สรุปรวมแล้วเนี่ยอะไรคือความทุกข์ ทุกคนก็ชี้ไปที่เดียวกันครับซึ่งก็คือจำนวนหนี้สิน13,800,000หัวเมียทะเลาะกันบ่อยๆเนี่ยก็เนื่องจากว่าเป็นหนี้เขาเยอะนั่นแหละเราก็เลยมาคุยกันต่อว่าถ้าว่าคนในหมู่บ้านเรามีเห็นว่าหนี้สินเป็นความทุกข์สิ่งที่จะพ้นทุกข์ได้ก็คือทำยังไงจะปลดหนี้ได้ก็เลยขึ้นแผนปลดหนี้ชุมชนบ้านหนองกลางดง
2: แผนปลดหนี้ชุมชนของพวกเขานะคะประกอบด้วย4กิจกรรมค่ะคือ1ร้านค้าชุมชนและปั๊มน้ำมัน2การกลับสู่เกษตรธรรมชาติ3การแปรรูปสับปะรดและ4การตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อพัฒนาแหล่งทุนของชาวบ้านคำถามที่น่าสนใจก็คือกิจกรรมทั้ง4เกิดขึ้นจากอะไรคะ
1: ก็ใช้ตัวเลขข้อมูลมาทำให้เกิดเป็นกิจกรรมอย่างเช่นตัวเลขข้อมูลรายจ่ายปีละ15,000,000 กว่าบาทนะครับชาวบ้านบอกเฮ้ยอย่างนี้ต้องทำร้านค้าชุมชนต้องทำปั๊มน้ำมันชุมชนตัวเลขปั๊มน้ำมันเนี่ยก็มาจากรถบรรทุก15 คันในหมู่บ้านนะฮะรถปิกอัพ65 คันรถมอเตอร์ไซค์212 คันเครื่องสูบน้ำเครื่องพ่นยาที่ใช้น้ำมันอีก100 กว่าเครื่องรถไถใหญ่รถไถเล็กอีก20 กว่าคันค่าน้ำมันอย่างเดียวหมู่บ้านหนองกลางดงใช้600,000 กว่าบาทต่อเดือน2 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเรามีการแจ้งข้อมูลให้กับที่ประชุมทราบทุกเดือนว่าทั้งปั๊มน้ำมันและร้านค้าชุมชนเนี่ยในรอบเดือนที่ผ่านมาซื้อของมาเท่าไหร่มีรายจ่ายอะไรบ้างแล้วเหลือกำไรเท่าไหร่ขายของได้เท่าไหร่นะครับพอสิ้นปีเนี่ยก็เฉลี่ยปันผลคืนนะเรื่องที่2ก็คือเรื่องของปุ๋ยยาข้อมูลอีกเช่นกันที่บอกว่าเราใช้ปุ๋ยยาเคมีเนี่ยปีละ4,000,000 กว่าบาทเริ่มต้นด้วยสวนผักและนาข้าวกับผลไม้ยืนต้นบางส่วนจำนวน13 ครัวเรือนถามผู้ใหญ่ที่ไหนเขามีอบรมเรื่องเกษตรธรรมชาติเก่งๆมั่งผมส่งตัวแทนไป5 คนไปอบรมที่ปฐมโศกจังหวัดนครปฐมกลับมาเขาก็รวมตัวกันแล้วก็งดการใช้เคมีพันธุ์กลับมาทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดไล่แมลงใช้กันเอง13 ครอบครัวนี้เนี่ย2 ปีผ่านมาเขาบอกเขาหลุดหนี้แล้วเขาบอกผลผลิตมันไม่เพิ่มหรอกผู้ใหญ่แต่ต้นทุนมันลดมหาศาลจากการที่เราใช้เคมีพันธุ์100 บาทวันนี้เราทำปุ๋ยหมักปุ๋ยน้ำสารสกัดชีวภาพใช้เองเนี่ยลงทุนไม่ถึง10 บาทต้นทุนที่ลดลงกว่า90 บาทจึงเป็นเงินเหลือพอไปใช้หนี้เรื่องที่3เรื่องของการแปรรูปมูลค่าผลผลิตก็จากข้อมูลเช่นกันว่าเรามีพื้นที่ปลูกสับปะรด700 กว่าไร่ในหมู่บ้านเราเนี่ยนะครับมีจำนวนสับปะรดลูกเล็กขนาดกำปั้นที่มันขายไม่ได้ต้องทิ้งเพราะโรงงานเขาไม่รับซื้อเนี่ยจำนวนถึงปีละเป็น10 ตันนะครับเราก็เอากลุ่มสตรีไปเรียนรู้เรื่องของการกวนสับปะรดกวนกล้วยนะครับเพื่อแปรรูปให้มีราคาเพิ่มขึ้นจากวัตถุดิบที่มันไม่มีราคานะบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมมาสั่งซื้อจากเราไป900,000 ถุงทีแรกประธานกลุ่มก็ไม่กล้ารับกลัวจะส่งให้เขาไม่ทันใน2 เดือนผมบอกประธานกลุ่มสตรีแปรรูปของเราว่ากลุ่มกวนสับปะรดในจังหวัดประจวบไม่ได้มีกลุ่มเดียวมีทั้งเกือบ20 กลุ่มเราก็เอาออเดอร์จำนวน900,000 ถุงเนี่ยไปแจกให้กับกลุ่มต่างๆเอาคนของเขามาเรียนรู้กับเราเรื่องของสูตรผสมแล้วก็เทคนิคการให้ไฟต่างๆเพื่อรสชาติสีสันเหมือนกันได้กำไรมาเกือบ2 ล้านบาทวันนี้ความสำเร็จทางด้านการตลาดเราประสบความสำเร็จนะฮะเราก็เลยบอกว่าเราต้องการบริหารเศรษฐกิจแบบรัฐกิจคือยกระดับเศรษฐกิจของคนทั้งชุมชนขึ้นพร้อมๆกันเราไม่ได้ทำแบบธุรกิจที่มุ่งเน้นให้กับกลุ่มมีกำไรมากๆนะครับก็เลยมีการประกันราคาสับปะรดลูกเล็กที่เคยต้องทิ้งปีเป็น10 ตันเนี่ยขายทั้งเปลือกโลละ2 บาทถ้าปอกเปลือกแล้วเราซื้อโลละ5 บาทเลยตรงนี้ก็ทำให้คนมีรายได้เพิ่มขึ้นเพื่อนำเงินไปใช้หนี้ใช่ไหมครับสุดท้ายเรื่องที่4ก็คือเรื่องของการพัฒนาแหล่งทุนเราตั้งกลุ่มออมทรัพย์กันมาตั้งแต่ปี2539จากเงินไม่กี่พันบาทนะครับส่งตัดจะหุ้นละ50 บาทเนี่ยวันนี้เรามีเงินอยู่2 ล้านเศษรัฐบาลเติมให้มาอีก100,000รวมแล้วเนี่ยเป็นต้นทุนดอกเบี้ยต่ำในหมู่บ้านเราเนี่ยมีจำนวนถึง3 ล้านกว่าบาทก็สามารถจะป้องกันปัญหาเรื่องของหนี้นอกระบบที่มีดอกเบี้ยแพงได้
2: และนี่คือเรื่องราวส่วนหนึ่งของหมู่บ้านหนองกลางดงจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะชุมชนเล็กๆแต่มีพลังยิ่งใหญ่ในการแก้ปัญหาเพราะทุกคนร่วมมือช่วยเหลือกันจึงเกิดแผนชุมชนที่ทุกคนมีส่วนร่วมตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่มุ่งเน้นพัฒนาคนสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนและท้องถิ่นด้วยเป้าหมายก็คือสร้างความเข้มแข็งและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนเพื่อเราคนไทยทุกอาชีพจะรับมือได้กับความเปลี่ยนแปลงก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยไม่ทอดทิ้งกันค่ะ
3: ความพอเพียงนี้ไม่ได้หมายความว่าทุกครอบครัวจะต้องผลิตอาหารของตัวจะต้องทอผ้าใส่เองอย่างนั้นมันเกินไปแต่ว่าในหมู่บ้านหรือในอำเภอจะต้องมีความพอเพียงพอสมควรบางสิ่งบางอย่างที่ผลิตได้มากกว่าความต้องการก็ขายได้แต่ขายในที่ไม่ห่างไกลเท่าไหร่ไม่ต้องเสียค่าขนส่งมากนักพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4 ธันวาคม 2540 เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิร์ตซ
5: ์ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

ับเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะเรามาติดตามเรื่องราววันนี้ในอดีตกันค่ะเหตุการณ์แรกย้อนไป15พฤษภาคมปีพุทธศักราช2394พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4เสด็จถลิงถวัลย์ราชสมบัติเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ที่4ในราชจักรีวงศ์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์หลังจากที่เสด็จขึ้นครองราชภายหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3เสด็จสวรรคตคือวันที่2เมษายนพุทธศักราช2394ค่ะข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ก็ได้ไปทูลเชิญสมเด็จพระอนุชาธิราชเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งเป็นพระนามเดิมของรัชกาลที่4ซึ่งขณะนั้นพระองค์ทรงผนวดอยู่ที่วัดบวรนิเวศวิหารให้เสด็จขึ้นเสวยราชสมบัติก่อนที่จะมีพิธีบรมราชาภิเษกในเดือนพฤษภาคมต่อมารัชกาลที่4ค่ะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงมีพระราชกรณียกิจที่สำคัญได้แก่ทรงแก้ไขธรรมเนียมข้าราชการเข้าเฝ้าให้สวมเสื้อเช่นประเทศตะวันตกสมัยก่อนนะคะประเทศไทยของเราไม่ค่อยมีการสวมเสื้อกันสักเท่าไหร่นอกจากนี้ค่ะพระองค์ทรงกระทำสัญญาทางพระราชไมตรีและการต่างประเทศกับชาติตะวันตกที่เรียกว่าสนธิสัญญาเบ่าริ่งนั่นเองทรงนำสยามรอดพ้นจากการตกเป็นอาณานิคมของประเทศตะวันตกที่อยู่ในยุคล่าอาณานิคมรัชกาลที่4พระองค์ทรงสนพระราชหฤทัยเรียนรู้ภาษาตะวันตกและวิชาการของตะวันตกอย่างเช่นเรื่องของวิทยาศาสตร์และดาราศาสตร์จนทำให้พระองค์ทรงสามารถทำนายการเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงที่ตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ได้อย่างแม่นยำจนได้รับการขนานพระนามว่าพระองค์คือพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้วก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยอีกวันด้วยนะคะสำหรับในวันดังกล่าวทรงดำรงสิริราชสมบัติเป็นเวลา18ปีจึงเสด็จสวรรคตในวันที่1ตุลาคมปีพุทธศักราช2411ค่ะส่วนเหตุการณ์ต่อมาค่ะคุณผู้ฟังในปีพุทธศักราช2524คุณศรีศักดิ์วัลลิโพดมและคุณพรชัยสุจิตเขาเป็นนักศึกษาแห่งภาควิชามนุษยวิทยามหาวิทยาลัยศิลปากรเปิดเผยว่าได้ค้นพบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์ขนาดความยาว200เมตรที่หน้าผาริมแม่น้ำโขงอยู่ที่อำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีต่อมาก็มีการสำรวจเพิ่มเติมก็พบภาพเขียนสียุคก่อนประวัติศาสตร์อายุกว่า 3,000 ปีกว่า300ภาพนับว่าเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลักษณะของภาพเขาแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันดังนี้นะคะจะมีภาพฝ่ามือภาพสัตว์ภาพมนุษย์ภาพวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่างนับว่าเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลักษณะของภาพเขาแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันดังนี้นะคะจะมีภาพฝ่ามือภาพสัตว์ภาพมนุษย์ภาพวัตถุสิ่งของเครื่องใช้นับว่าเป็นกลุ่มภาพเขียนสีโบราณที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยลักษณะของภาพเขาแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันดังนี้นะคะจะมีภาพฝ่ามือภาพสัตว์ภาพมนุษย์ภาพวัตถุสิ่งของเครื่องใช้ต่าง14ทางราชการจึงประกาศให้ผาแต้มแล้วก็ป่าภูหล่นรวมถึงพื้นที่โดยรอบเป็นส่วนหนึ่งของอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะและขึ้นทะเบียนผาแต้มเป็นโบราณสถานในปี2525แต่ก็เนื่องจากว่าบริเวณผาแต้มนั้นอยู่ห่างจากอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะอีกทั้งก็มีพื้นที่ที่กว้างใหญ่ไพศาลทางกรมอุทยานแห่งชาติจึงมีการแยกผาแต้มและพื้นที่โดยรอบออกมาและก็จัดตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติผาแต้มขึ้นมาในปีพุทธศักราช2534ค่ะ
ซึ่งผาแต้มเนี่ยมีพื้นที่ทั้งหมด 12,500 ไร่เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่74ของประเทศนั่นเองนะคะเวลาเขาจะคำนวณพระอาทิตย์ขึ้นเขาก็จะคำนวณโดยการดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ผาแต้มจังหวัดอุบลราชธานีนะคะดิฉันเคยมีโอกาสไปดูงานวิทยาศาสตร์ศึกษาที่ผาแต้มไปดูพระอาทิตย์ขึ้นในตอนเช้าต้องบอกว่าสวยงามมากๆจริงๆสามารถที่จะมองเห็นดวงพระอาทิตย์ใหญ่โตทรงกลมสวยงามมากนะคะบางคนไปที่จังหวัดอุบลราชธานีต้องแวะไปที่ผาแต้มนะคะไปดูภาพเขียนสีในยุคโบราณไปดูพระอาทิตย์ขึ้นไปเที่ยวชมอุทยานแห่งชาติแก่งตะนะที่เป็นโขดหินสวยงามต่างๆค่ะเอาล่ะค่ะคุณผู้ฟังช่วงนี้เดี๋ยวเราพักฟังเพลงกันค่ะ

เข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเทิดกล้าวชาวไทยค่ะคุณผู้ฟังคะเหตุการณ์ต่อมาปีพุทธศักราช2450เป็นวันเกิดของคุณโชติแพร่พันธ์นักเขียนนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญของไทยเจ้าของนามปากกาที่ชื่อว่ายาขอบนั่นเองค่ะซึ่งเขาก็มีความสนใจนะคะในเรื่องของการเขียนมาเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะทำให้ในอดีตนั้นเขาได้มีโอกาสได้อ่านวรรณกรรมชั้นดีหลายเรื่องจากที่คุณพ่อคุณแม่พาไปฝากไว้ที่บ้านพระยาบริหารนครินทร์เขาได้อ่านวรรณกรรมเรื่องขุนช้างขุนแผนเรื่องสามก๊กเรื่องรามเกียรติ์เรื่องอีเหนาซึ่งกลายเป็นพื้นฐานในการเขียนหนังสือในเวลาต่อมาแล้วก็ในช่วงของตอนที่เรียนอยู่นะคะตอนนั้นอายุ6ขวบเองเขาเข้าเรียนที่โรงเรียนเทพศิรินทร์ได้พบเพื่อนร่วมห้องต่อมาก็กลายเป็นนักหนังสือพิมพ์คนสำคัญนั่นคือหม่อมเจ้าอากาศดำเกิงระผีพัดและคุณกุหลาบสายประดิษฐ์รวมถึงคุณสดกูรมะโรหิตแต่ในขณะนั้นนะคะซึ่งเขาเองก็ได้ออกมาค่ะไปทำหน้าที่หลายอย่างเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นไปจ็อกกิ้งแข่งขี่ม้าไปเป็นเด็กปิดใบปลิวหน้าโรงหนังจนวันหนึ่งเนี่ยมีครูถนิมมาเจอเข้าจึงรับตัวไปทำงานที่หนังสือพิมพ์สยามรีวิวต่อมาก็ไปทำงานที่สำนักหนังสือพิมพ์ธงไทยแล้วก็ลาออกไปเป็นหัวหน้าแผนกโฆษณาของห้างขายยาเพ็ญภาคซึ่งขณะนั้นเองเขาก็มีหน้าที่ออกแบบคิดค้นประโยคถ้อยคำแปลกๆใหม่ๆที่ติดหูผู้ฟังออกสู่ตลาดเป็นที่ถูกใจของเจ้าของเป็นอย่างมากเลยในเวลาต่อมาค่ะคุณกุหลาบสายประดิษฐ์เจ้าของหนังสือพิมพ์สุภาพบุรุษเล็งเห็นแนวแววนักเขียนของเพื่อนผู้นี้นะคะจึงร้องขอให้ไปเขียนเรื่องตลกขบขันแล้วก็ส่งมาตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์เป็นคอลัมน์ประจําและตั้งนามปากกาว่ายาขอบซึ่งเป็นการเรียนแบบมาจากนักเขียนที่ชื่อว่าเจคอบนักเขียนชื่อเรื่องตลกชื่อดังชาวอังกฤษนั่นเองนะคะซึ่งหลังจากนั้นมาเขาก็ได้มีผลงานการประพันธ์มากมายหลายสิบเรื่องอย่างเช่นนิทานเรื่องเล่าหรือว่าเรื่องผู้ชนะสิบทิศเรื่องยอดขุนพลเรื่องสามก๊กฉบับวณิพกก็เป็นผลงานของคุณโชติแพร่พันธ์นะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นผู้ที่ทำผลงานมากๆเลยแหละแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีสนุกสนานร่าเริงด้วยจนได้รับการยกย่องว่าท่านเป็น1ใน3ทหารเสือร่วมกับกุหลาบสายประดิษฐ์และมาลัยชูพินิจเป็นผู้ที่ร่วมกันก่อตั้งสมาคมหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะแล้วก็เคยดำรงตำแหน่งเป็นนายกสมาคมในช่วงของปีพุทธศักราช2490

ของแบรนด์อาหารฟาสต์ฟู้ดแมคโดนัลด์นั่นเองนะคะเขา2คนนี้ได้เปิดให้บริการร้านแมคโดนัลด์เป็นครั้งแรกที่เมืองซานเบอร์นาดิโนรัฐแคลิฟอร์เนียสหรัฐอเมริกาค่ะหมดเวลาแล้วค่ะพบกับดิฉันใหม่ในวันจันทร์เวลาเที่ยงคืนค่ำคืนนี้ต้องรำลาคุณผู้ฟังไปแล้วค่ะราตรีสวัสดิ์ค่ะ

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว

0: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 850 7982จอส1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: สูบบุหรี่ทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
2: เออละเฮ้ยลอยมาเดี๋ยวก็ลอย

มีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ฟั่นอาจาโรแห่งวัดป่าอุดมสมพรอำเภอพันนานิคมจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลเราเขาอะไรสักอย่างเราเพ่งดูสิมันไม่เป็นแก่นสารที่ไหนเลยถ้าเป็นแก่นสารทำไมคนจึงล้มหายตายจากถ้าเป็นแก่นสารตัวตนของเราทำไมเป็นหวัดเป็นไอเป็นไข้ทำไมเป็นหนาวเป็นร้อนเป็นทุกข์เป็นร้อนเพราะเหตุนี้พึงเห็นว่าไม่ใช่ตัวตนตาสำหรับเห็นรูปใจเป็นผู้รู้ว่ารูปดีรูปชั่วรูปไม่ดีรูปไม่ชั่วแท้ที่จริงรูปทั้งหลายเขาไม่ได้ว่ารูปเขาดีเขาไม่ได้ว่าเขาชั่วเราต่างหากเป็นผู้ไปว่าเอาสมมุติเอาพระสติหมายถึงลมหายใจเข้าพระวินัยหมายถึงลมหายใจออกพระปรมัตถ์หมายถึงผู้รู้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกเป็นอันจบพระไตรปิฎกนอกนั้นเป็นแต่กิ่งก้านสาขาเท่านั้น

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

94.5 MHz ใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคนที่มีความเที่ยงธรรมย่อมโดดเด่นสว่างไสวเหมือนดวงอาทิตย์ตอนเที่ยงวันงามเหมือนดวงจันทร์วันเพ็ญแจ่มกระจ่างอยู่กลางฟ้าใจของคนที่ไม่ลำเอียงหรือไม่มีอคติสี่คือลำเอียงเพราะรักลำเอียงเพราะชังลำเอียงเพราะโกรธแล้วก็ลำเอียงเพราะหลงนะคะเราครอบงำย่อมเป็นใจที่ละเอียดเที่ยงธรรมย่อมแผ่กว้างออกไปเหมือนแสงจันทร์ที่แผ่รัศมีคลี่คลุมโลกทั้งโลกได้ฉันนั้นดังเช่นกระแสทานน้ำแม้นไหลไปได้กว้างไกลก็เพียงเฉพาะบนผืนดินเท่านั้นค่ะแต่ถ้าน้ำนั้นแตกตัวเป็นไอน้ำจะมีความละเอียดอ่อนยิ่งขึ้นย่อมสามารถที่จะระเหยแทรกซ้อนเข้าไปได้แม้ในเนื้อหินบนท้องฟ้ากลางอากาศคนที่มีใจละเอียดอ่อนบริสุทธิ์ก็เช่นเดียวกันค่ะย่อมเล็งเห็นโทษของความอยุติธรรมจึงควบคุมกายวาจาของตนให้ตั้งอยู่ในความเป็นธรรมเสมอมองทะลุปลุกโปร่งถึงเหตุผลต่างๆสามารถนำประโยชน์และความสุขมาให้ทั้งแก่ส่วนตนและส่วนรวมมักประสบแต่ความสุขความเจริญและมีเกียรติยศชื่อเสียงเหมือนพระจันทร์ข้างขึ้นที่เริ่มสว่างเพียงส่วนเสี้ยวแล้วจะค่อยๆสว่างขึ้นสว่างขึ้นจนกระทั่งเป็นพระจันทร์เต็มดวงสมดังที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสไว้ในสิงคาลกสูตรว่าผู้ใดไม่ประพฤติล่วงธรรมเพราะความรักความชังความโกรธความหลงยศย่อมเจริญแก่ผู้นั้นเหมือนดวงจันทร์ในข้างขึ้นกล่าวอีกในหนึ่งนะคะว่าคนที่ใจละเอียดเที่ยงธรรมนั้นคือคนดีที่มีความสำนึกรับผิดชอบต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของผู้อื่นด้วยและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปวันนี้สวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคุณปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อน

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดังชอชาอุ๊ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่สิมพุทธจาโรแห่งวัดถ้ำผาปล่องอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าท่านจึงให้ปล่อยวางอย่าไปยึดถือตัวกูของกูตัวเราของเรามันเป็นเพียงสมมุติให้เป็นตัวเราของเราเท่านั้นแหละถ้าแท้มันไม่ได้เป็นของใครเมื่อมีเหตุปัจจัยเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นอย่างนี้เมื่อหมดเหตุปัจจัยมันไปไหนก็ละลายลงไปสู่พื้นแผ่นดินธาตุดินก็ไปสู่ธาตุดินธาตุน้ำก็ไหลไปสู่ธาตุน้ำไหลไปในอากาศลมก็ไปกับลมธาตุไฟความร้อนอบอุ่นมันก็เป็นไปตามธาตุไฟธาตุเหล่านี้เมื่อเขาไหลเข้าไปอยู่ในสภาพของเขาเขาก็ไม่มีความทุกข์ความเดือดร้อนอย่างไรเพราะธาตุดินน้ำลมไฟเป็นธรรมชาติประจำโลกประจำวัฏสงสารอันนี้มานานนับไม่ถ้วนแล้วมาถึงพวกเราภาวนาแล้วจะต้องให้รู้ให้เข้าใจจิตมายึดมาถือเอาความทุกข์ความเวทนานี้เป็นความหลง

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
2: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
3: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

ไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: เพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุคติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: แบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมาส่วนสัตว์อวบอัดอย่างเนี้ยถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3-4-24-3-5สูง100 กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมารูปร่างหน้าตาแบบนี้ถามหน่อยเถอะพี่ชอบมาชอบมาชอบมา3-4-24-3-5สูง100 กว่าและชอบมาชอบมาชอบมาชอบมาชอบมา
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเหล้าโดนดริงค์ครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: แต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
0: 94.5 MHz

0: เฮ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชิเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ารไทยไกลยาเสพติด
1: ผู้ใหญ่จ๋านี่ว่างอยู่หรือเปล่าฉันควรอะไรเนี่ยสิ
2: ว่าไงล่ะเจ๊กุหลาบฉันก็ยิ่งรีบๆอยู่นะนายอำเภอท่านเรียกประชุมด่วน
1: คือฉันได้ข่าวว่าที่สถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดเขามีฝึกอาชีพให้ผู้บำบัดด้วยเหรอ
2: ใช่สิถามทำไมล่ะ
1: คือก็แค่อยากจะรู้นะว่าเขามีวิชาชีพอะไรบ้างน่ะ
2: ก็พวกงานช่างยางช่างไม้ช่างก่อสร้างช่างไฟฟ้าหรือพวกเย็บปักถักร้อยอะไรทำนองนี้แหละแล้วก็มีงานเกษตรกรรมปลูกพืชจัดสวนเพาะเห็ดเลี้ยงปลาเลี้ยงกบโอ้โหสารพัดอาชีพเลยเอ๊ะร้อยวันพันปีไม่เคยเห็นสนใจจู่ๆวันนี้ทำไมอยากรู้ซะงั้น
1: อุ้ยดีจริงๆเนาะมีหลายอาชีพเลยอะ
3: มึงไม่มีอะไรละผู้ยายที่อาเจ๊กถามเนี่ยนะเป็นอาการของคงงบ
1: อะไรงบอะไรไอ้แปะ
3: เอาก็เห็นบ่งว่าเห็ดแพงของแพงถ้าปลูกเองได้ปลูกเองแล้วไม่ใช่เหรอเนี่ยอับผู้ใหญ่นะอาเจ๊กุหลาบอีจะขอตามผู้ใหญ่ไปดูงานที่สูงบำบักด้วยนะเพื่อจะได้วิชาเพาะเห็ดปลูกผักแบบเลี้ยงไม่ต้องเสียตังค์ไง
2: โอ้ยไม่ได้หรอกการฝึกอาชีพในสถานบำบัดเขาเตรียมหลักสูตรไว้ให้กับผู้ที่ผ่านการบำบัดและอยู่ในระยะฟื้นฟูแล้วเท่านั้นที่ต้องมีตรงนี้ก็เพื่อสร้างความมั่นใจว่าเมื่อออกจากสถานบำบัดไปแล้วผู้นั้นจะสามารถพึ่งพาตนเองได้มีทักษะอาชีพมีความรู้ความสามารถติดตัวไปแต่ท่านนายอำเภอเขาบอกว่าทางสำนักงานปปส.เขาจะให้คนในชุมชนและผู้ปกครองของผู้บำบัดไปเยี่ยมและดูการบำบัดที่สถานที่บำบัดจริงๆด้วยนะเจ๊กุหลาบจะไปด้วยกันไหมล่ะ
1: ดีสิผู้ใหญ่ฉันอยากไปดูมาก
3: เอาอ้วกขอไปเลยคงสิฉันจะไปรู้ให้เห็นกับตาแล้วก็จะได้ไปให้กำลังใจไอ้ขวางมึงด้วยนะอย่าให้มันกลับตัวได้แบบไอ้แมงน่ะเฮงไอ้แมงออกจากสูงบำบักมาถึงได้เปลี่ยนเป็นคงละคงดูมีความรักผิดชอบมีความขยันขันแข็งนี่วางกล่องผักบ้างมึงมานะแม่มึงยังออกปากชมเลยว่าไอ้แมงนี่มันปลูกผักไว้เต็มบ้านเลยได้ข่าวว่าทำโรงเห็ดเล็กๆเอาไว้ด้วยนะอ้อแล้วแม่ไอ้แมงยังชมผู้ใหญ่ไม่ขาดปากเลยนะที่พาไอ้แมงเนี่ยมังไปส่งสถานบำบัดยาเสพติดนะทำให้มันเปลี่ยนเป็นคงละคงเลย
2: ท่านก็ดีใจกับมันด้วยทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเองถ้ามันคิดได้ก็ดี
1: อะแปะฉันได้ยินไม่ผิดใช่ไหมว่าไอ้แมงนั้นปลูกผักเน
3: ี่
1: ย
3: ใช่สิอัจฉริยะแน่เลยอย่าบอกนะว่าจะไปขอผักไอ้แมงมาทำกับข้าวขายแม่หรือนี่มันเข่งไปปีระดับชาติจริงๆเลยว่ะ
1: ใครบอกฉันจะไปอุดหนุนส่งเสริมให้มันมีรายได้อย่าจริงๆนะจ๊ะผู้ใหญ่จะคิดอย่างนั้นจริง
4: ๆเรื่องสั้นท้ายตลาดในสถานบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดหลายแห่งมีการเพิ่มหลักสูตรการฝึกอาชีพให้ผู้เข้ารับการบำบัดด้วยเพราะเมื่อบำบัดครบทุกขั้นตอนจนหายแล้วเขาเหล่านั้นมีทักษะอาชีพตามความสนใจความถนัดของตนสามารถไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับตนนับเป็นการเริ่มต้นชีวิตใหม่บนเส้นทางที่สดใส
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: ุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: อำเภอประธานการสักหน่อยนะจะฝากอะไรไหม
1: ฝากให้เราช่วยดูแลไม่ฝากอะไรหรอกเจ๊กุหลาบเมื่อเช้าว่าฝากไอ้แมงเอาเงินไปเข้าธนาคารแล้วว
2: ีตายแล้วอะแปะไอ้แมงมันเคยติดยาจะไว้ใจได้หรอเกิดมันเอาเงินแปะไปซื้อยาจบกันโอ๊ยถ้าเป็น

0: งินเข้ามา
1: อ่ะมาลูกพ้องกันเลยนี่ไงถูกต้องจริงๆนะบอกแล้วนะเจ๊กุหลาบเนี่ยคิดมากนะ
2: เจ๊รู้ไหมอ่ะโอ้ยวัยรุ่นสิงห์หล่อถ้าคนที่ไม่เข้าไปบำบัดยาเสพติดนะได้เป็นเดือนๆแบบนี
3: ้สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์
0: โอ้แล้วไงต่อไปไม่ว่าไอ้แมนแล้วจ้าพอใจมะแหมได้ทีละลุมกันเชียร์นะสองคนน
1: ี้ผิดแล้วรู้สำนึกอย่างนี้ให้อภัยกันไล่อวยยกโทษให้
0: นึกออกแล้วแต่ฉันให้อภัยไม่ได้จะเอาเงินไปฝากธนาคารทำไมไม่บอกฉันจะได้ฝากไปด้วยไม่เคยนึกถึงกันเลยนักแปะเนี่ยนะ
2: อ้าวเรื่องแน่นองไม่เกี่ยวแล้วไปดีกว่าเอาแปะงานเข้างานนี้เคลียร์เองนะ
1: ไอ้น้องไอ้น้องมาช่วยกันกล่องสิ
0: มานี่คนใจดำมานี่เลย
1: ไอ้ยาอู้สีเลี้ยวอะ
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการที่พวกเราให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่ชุมชนเพื่อเริ่มชีวิตใหม่หลังจากที่เคยหลงผิดไปใช้ยาเสพติดนับเป็นการให้โอกาสสังคมได้พัฒนาคนมาเป็นกำลังที่ดีในการพัฒนาชาติบ้านเมืองดีกว่าผลักสายให้เขากลับไปอยู่ในวงเวียนยาเสพติดและการแก้ไขปัญหาก็ไม่สำเร็จเพราะไม่สามารถลดจำนวนผู้ติดยาเสพติดลงได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม

0: ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
4: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
4: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
3: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
4: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
3: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
4: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
5: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
6: 94.5 MHz

0: ขอบคุณมากครับ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
6: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที
12: ่ไทยสาธารณะ

0: ถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: นพดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยครับ
1: ครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับเราทุกคนเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วนะครับเป็นมนุษย์กันขึ้นมาแล้วก็ต้องสู้กันต่อไปนะครับไม่มีใครที่เกิดมาแล้วแล้วบอกว่าไม่ต้องสู้เกิดมาแล้วสบายทุกอย่างนะครับไม่มีความทุกข์ใดๆเนี่ยไม่มี
2: ครับ
1: มีกันทุกคน
2: ใช่ครับ
1: ครับ
2: จะยากดีมีจนนะครับ
1: ใช่ครับ
2: เจอหมดแล้วนะฮะ
1: ใช่ครับทุกระดับชนชั้นนะครับไม่มีใครที่ใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นเรียบร้อยไม่มีอุปสรรคใดๆนะครับเพราะว่าความทุกข์ของมนุษย์มันมีหลายมิตินะครับ
2: ครับ
1: ไม่มีอะไรเลยก็หิวไม่มีอะไรเลยก็ง่วงไม่มีอะไรเลยก็รู้สึกเมื่อย
2: ครับ
1: เป็นทุกข์ที่ร่างกายเราประสบพบเจอนะครับแต่ทางร่างกายนั้นก็ยังพอมีหยุกยาคอยบรรเทานะฮะแต่ในทางจิตใจแม้จะมีหยุกยาอยู่ถ้าเป็นหยุกยาในทางธรรมน้อยคนที่จะได้มีโอกาสได้ใช้ธรรมโอสถหรือธรรมโอสถเนี่ยมารักษาบำบัดอาการป่วยทางใจของตนเองนะครับ
2: ครับใช่ฮะก็เคยเห็นคนที่มีฐานะดีๆนะที่เขามีเงินเยอะ
1: ๆครับ
2: แล้วเขาก็มีปัญหาในเรื่องของครอบครัวความวุ่นวายในครอบครัวเนี่ยนะ
1: ครับ
2: โอ
1: ้เงิน
2: บางทีมันก็ช่วยไม่ได้นะ
1: ใช่ฮะ
2: ช่วยได้ระดับหนึ่ง
1: มันมีหลายขั้นตอนยิ่งมีเงินบางทีบางคนบอกว่าความวุ่นวายมันก็จะตามมานะบางคนบอกว่าตอนที่ไม่ถูกหวยรวยเบอร์ไม่เคยมีญาติอ่ะ
2: ครับ
1: พอถูกหวยรวยเบอร์มีเงินมีทองแล้วว่าเริ่มจะเป็นยุ้ยแล้วยุ้ยญาติเยอะ
2: ลำดับญาติก็เริ่มที่จะมีมา
1: ใ
2: ครสนิทมาก
1: สมัยเด็กๆเคยเลี้ยงเลยคนนี้นะทีแรกเราก็ไม่รู้นะว่าตอนเด็กๆใครเลี้ยงเราบ้างเนี่ยลองมีตังค์ดิ
2: ครับ
1: นะก็จะมีคนมารายงานว่าเนี่ยเมื่อ30 40ปีที่แล้วตอนที่เกิดใหม่ๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสได้เลี้ยงได้ดูได้ช่วยอุปการะอะไรเงี้ยนะฮะ
2: นะฮะก็บางทีเราก็จำไม่ได้นะครับ
1: ครับ
2: ต้องให้เขาเอ่ยต้องให้เขาบอกย้อนอดีตนะฮะ
1: ครับ
2: แต่บางทีย้อนไปจริงๆเราก็จำไม่ได้เออ
1: ครับ
2: ก็ญาติเยอะเมื่อเราฐานะดีขึ้นทันตาเห็นใช่ไหมครับ
1: ครับ
2: คือถ้าค่อยๆดีขึ้นเนี่ยนะฮะบางทีญาติอาจจะไม่ทันสังเกต
1: ครับ
2: แต่ถ้าอยู่ๆปุ๊บปั๊บเนี่ยโอ้โหรวยทันตาเนี่ยญาติจะเยอะทันใดนะเราสังเกตดูนะ
1: จริงฮะคือมันก็มีแรงดึงดูดนะตามภาษาโลกว่าเมื่อมีความสุขก็อยากที่จะขอมีส่วนร่วมด้วยนะครับแต่ในยามที่มีทุกข์นะฮะก็หายหน้าหายตาไปนะครับคงจำก็ได้นะฮะเมื่อมั่งมีมากมายมิตรหมายมอง
2: ครับ
1: เมื่อหม่นหมองมิตรมองเหมือนหมูหมา
2: ครับ
1: เมื่อไม่มีหมดมิตรมุ่งมองมาเมื่อมอดมุ้ยหมูหมาไม่มามองเนี่ยบางคนโอ้โหเอาบทกลอนนี้มาสะท้อนถึงความเป็นไปในชีวิตเลยนะ
2: ครับก็เป็นสัจธรรมอย่างหนึ่งนะฮะให้มีไว้บ้างก็ยังดีถ้าไม่มีเลยเนี่ยนะ
1: ครับ
2: มันก็ขาดเสน่ห์ไปนะครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเรื่องของชีวิตที่มีทุกข์มีสุขมองว่าเป็นสีสันก็คือสีสันแต่เป็นสีสันที่บางคนก็ก้าวผ่านไปได้ด้วยความยากลำบากเรื่องนี้นะครับพระพุทธเจ้าได้แสดงเอาไว้ว่าต้นทางของความทุกข์ หรือปัญหาต่างๆในโลกเนี่ยหรือนอกโลกก็ตามเนี่ยนะฮะก็มาจากเรื่องเดียวก็คือเรื่องของการเกิดชาติปิทุกขาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์
2: ครับ
1: นะฮะแต่ว่าเราส่วนใหญ่เวลาที่ได้ยินว่าคนนั้นคนนี้คลอดลูกนะครับก็ไปร่วมแสดงความยินดีกันใช่ไหม
2: ครับ
1: โอ้โหเป็นเรื่องที่น่าเปรมปรีปรีเปรมเกษมสรรน่ายินดีปรีดานะเพราะบางคนพยายามนะกว่าที่จะมีลูกเนี่ยแต่งงานแต่งการแล้วก็อยากจะมีทายาทมีลูกหญิงก็ไว้สืบเชื้อสายมีลูกชายก็ไว้สืบสกุลนะบางคนแต่งงานมาตั้งนานหลายปีก็ไม่มีทีท่าว่าจะมีเทวดานางฟ้ามาปฏิสนธิสักทีก็ทำวิธีต่างๆมากมายทั้งบนบานศาลกล่าวขอให้ได้บุตรอย่างเช่นสมัยพุทธกาลก็มีนะเรื่องนี
2: ้มีการขอด้วยเหรอฮะ
1: ใช่ครับนางสุชาดาไงฮะ
2: ที่ว่าต้องทำพิธงพิธีอะไรไหมฮะ
1: ไปขอเลยที่ต้นไม้เนี่ยเทวดารุกขเทวดาปรากฏว่าตอนที่ไปที่ต้นไม้ต้นที่ว่าศักดิ์สิทธิ์นะฮะก็ไปเจอพระพุทธเจ้าซึ่งยังไม่ตรัสรู้นะ
2: ครับ
1: ประทับนั่งอยู่ตรงนั้นกำลังแบบทรงบำเพ็ญสมณธรรมอยู่ก็ใกล้ที่จะตรัสรู้ละใกล้แล้วนะครับนางสุชาดาก็ไปอ้อนวอนขอด้วยปรารภว่านี่อาจจะเป็นลูกเทวดาก็ได้นะจำแรง
2: สิ่งที่มองเห็นอยู่ตรงหน้าเนี่ยนะ
1: ใช่
2: อาจจะมีรัศมีบัมพการให้เห็นละตอนนั้นนะ
1: ใช่ฮะก็ไปขอว่าแหมถ้าได้บุตรนี่ก็จะมาก็เรียกว่าแก้บน
2: ครับ
1: ด้วยสิ่งที่เป็นของเลิศนั่นก็คือข้าวมัทุปายาตนะฮะข้าวมัทุปายาตอย่างเลิศอย่างดีแล้วก็ปรากฏว่าไม่นานไม่ช้าก็ตั้งครรภ์จริง
2: ๆครับ
1: นะครับแล้วก็เกิดการแก้บนกันขึ้นมาเรียกว่าทำมัทุปายาตเนี่ยนะครับที่เป็นอาหารอันเลิศรสหรือที่เราเรียกกันในภายหลังว่าข้าวทิพย์นะมัทุกับน้ำผึ้งนะ
2: ครับ
1: มีเป็นส่วนผสมที่มีน้ำผึ้งเข้าไปร่วมด้วยเนี่ย
2: ก็ต้องมีการหุง
1: นะมีหุงมีการปรุงมีการทำมีนมผสมด้วยอะไรเงี้ย
2: ผสมด้วยเป็นข้าวชั้นเลิศอ่ะ
1: ครับ
2: ของคนชนชั้นสูงไหมครับ
1: ใช่โอ้ถาดทองอ่ะ
2: โ
1: อ้ก็แสดงว่ามีตัง
2: ครับ
1: ผมเคยไปบ้านของเธอนะบ้านของนางสุชาดานะครับแต่ปัจจุบันก็เหลือแต่สถูปละเป็นกองดินแบบเหมือนกับภูเขาน้อยๆนะ
2: ครับ
1: นะครับให้ได้รู้ว่าเนี่ยคือในอดีตเมื่อ 2,600 ปีก่อนนั้นเป็นที่ตั้งที่อยู่ของบ้านหรือคฤหาสน์ของนางสุชาดา
2: ครับ
1: นะครับก็ปรากฏว่าเอาข้าวมัทุปายาตไปถวายพระพุทธเจ้านะพระพุทธเจ้าก็เสวยมีพระกระยาหารที่เดียวันเลิศรสแต่ว่าสิ่งนั้นเองก็เป็นจุดเปลี่ยนนะคือหลังจากที่พระองค์ได้บำเพ็ญทุกขกิริยาใช่ไหมทรมานพระองค์ด้วยการอดพระกยาหารมานานก็ได้เสวย อาหารเลิศรสนี้พอเสวยแล้วก็เหมือนก็เป็นนิมิตหมายอันดีว่าพระองค์ก็จะทรงบำเพ็ญวิธีที่เรียกว่ามัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลาง
2: ครับ
1: แล้วถาดนั้นล่ะทำยังไงเพราะถวายทั้งถาดนี่ใช่ไหม
2: เลยฮะ
1: ถวายทั้งถาด
2: ตอนแรกนึกว่าจะเป็นเฉพาะข้าวก็จะบนข้าวไงแต่ไหนมาแล้วก็ถวายทั้งถาด
1: เลยแล้วพระพุทธเจ้าก็คงไม่ได้ใช้นะพูดถึงว่าถาดเนี้ยก็ลอยเอาถาดนั้นลอยเพื่อเป็นการเสี่ยงเลยว่างั้นเ
2: ถอะ
1: ถ้าเกิดว่าถาดเนี้ยมันลอยทวนน้ำก็ขอให้ได้เป็นนิมิตหมายอันดีในการที่จะได้เอาชนะกิเลสทั้งหลายโอ้ปรากฏว่าในตำนานนั้นนะที่บอกเราเอาไว้เนี่ยถาดทองคำนั้นลอยทวนน้ำแล้วก็ไปยังบาดาลเมืองบาดาลที่มีพญานาคนอนอยู่เนี่ยพญานาคก็สะดุ้งตื่น
2: ดังเสียงก็ต้องมีแกล
1: ้งเนี่ยนะฮะให้ได้รับรู้เพราะมันมีถาดเก่าที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆเคยลอยมาแล้ว
2: มีร่องรอยนะฮะ
1: ครับเรียกว่าในพัทธกัปนี้เนี่ยนะมีพระพุทธเจ้า5พระองค์มีมาแล้ว4พระองค์อะไรเงี้ย
2: ครับ
1: นะครับแล้วก็ถาดนี้ก็ไปลอยกระทบกับถาดก่อนหน้านั้นพญานาคเนี่ยซึ่งนอนอยู่เนิ่นนานนะผ่านการเวลาอสงไขยนับไม่ถ้วนเนี่ยก็สะดุ้งตื่นว่าอ๋อตรัสรู้อีกแล้วเหร
2: อ
1: มีพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นอีกแล้วเหรอนะครับอันนี้ทำให้เห็นภาพว่าถ้ามองในแง่ของเขาเรียกอะไรนะปริศนาธรรม
2: ครับ
1: ก็จะสามารถมองได้ด้วยว่าการเกิดขึ้นมาของพระพุทธเจ้าเนี่ยพาให้ผู้คนที่หลับไหลอยู่ได้ตื่นขึ้นมา ได้มารู้ความจริงความจริงข้อหนึ่งที่เรากำลังพูดคุยกันในวันนี้นะฮะก็คือเรื่องของความเกิด
2: ครับ
1: นะต้นทางของความทุกข์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บและความตายก็มาจากเกิดทั้งสิ้นเราไม่เกิดก็คงไม่มีแก่เจ็บตายนะ
2: พระพุทธเจ้าก็หาคำตอบได
1: ้ครับ
2: ว่าจริงๆแล้วความทุกข์ต้นเหตุมาจากไหน
1: เกิด
2: การเกิด
1: ทีนี้ความเกิดเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่สามารถตัดได้เลยหรืออย่างไรหรือว่าได
2: ้
1: ตัดวงจรนี้ได้ไหมนะครับเชื่อว่าคนในยุคอดีตก็คงไม่มีใครที่จะมาคิดถึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นเรื่องที่มันฝืน
2: ไม่ได้เป็นเรื่องของการ
1: ธรรมชาติ
2: ด้วย
1: พระเจ้าสร้างพรหมลิขิตอันทำนองนั้นเนี่ยนะฮะ
2: ใช่ครับ
1: ให้มนุษย์ได้เกิดมานะการเกิดมาของมนุษย์เป็นเรื่องปกติการเกิดมาของสัตว์ทั้งหลายเป็นเรื่องปกติตายแล้วก็เกิดแล้วก็ตายวนเวียนอยู่อย่างเงี้ยไม่มีที่สิ้นสุดหรอกแต่พระพุทธเจ้าท่านคิดนอกกรอบไง
2: ครับ
1: คิดนอกกรอบถ้าเกิดว่ามันตายได้ไม่ตายก็ต้องน่าจะได้หรือเกิดได้ไม่ต้องเกิดก็ได้แต่จะหาสาเหตุแห่งการเกิดมาจากอะไรทรงค้นพบนะก็คือความที่มนุษย์และสัตว์ทั้งหลายยังมีกิเลสตัณหานั่นเอง
2: ครับ
1: เป็นเหตุให้เกิดเป็นเยื่อเป็นใยทำให้มนุษย์เราต้องเวียนว่ายตายเกิดแต่ถ้าเกิดตัดอวิชชาความลุ่มหลงได้โมหะไม่มีกิเลสตัณหาหมดแล้วเนี่ยตายแล้วก็นิพพานดับไม่ต้องเกิดอีกต่อไปแล้วตัดวงจรนะ
2: ครับ
1: ครับ
2: นะฮะอ่ะนี่ก็เป็นการคิดนอกกรอบของพระพุทธเจ้านะครับ
1: ใช่ครับก็เลยกลายเป็นเป้าหมายปลายทางของพระพุทธศาสนาว่าเมื่อปฏิบัติถึงขั้นสูงสุดเนี่ยเขาเรียกว่าปฏิเวทหรือพระนิพพานก็ต้องอาศัยการเรียนรู้ที่เรียกว่าปริยัติก่อนนะแล้วก็ปฏิบัติ
2: ครับ
1: แล้วจึงไปถึงปฏิเวทแต่ถ้ามุ่งอยากจะไปปฏิเวทเลยอยากจะไปนิพพานเลยไม่เรียนไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติจะไปด้วยเหมาเครื่องบินไปนี่ไปไม่ได้นะ
2: เขามีขั้นตอนอยู่นะ
1: ใช่ครับมีเงินสักร้อยล้านพันล้านเนี่ยอยากจะไปซื้อมหาบุญครั้งใหญ่เนี่ยยานทิพย
2: ์ครับ
1: เพื่อจะนั่งไปสู่เมืองนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้นะก็ต้องลงมือปฏิบัตินะซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้ว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่มรรคมีองค์8นั่นเองยานทิพย์
2: ครับ
1: เพื่อจะนั่งไปสู่เมืองนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได
2: ้
1: นะก็ต้องลงมือปฏิบัตินะซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้ว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่มรรคมีองค์8นั่นเองญาณทิพย
2: ์ครับ
1: เพื่อจะนั่งไปสู่เมืองนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได
2: ้
1: นะก็ต้องลงมือปฏิบัตินะซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้ว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่มรรคมีองค์8นั่นเองญาณทิพย
2: ์ครับ
1: เพื่อจะนั่งไปสู่เมืองนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได้นะก็ต้องลงมือปฏิบัตินะซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้ว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่มรรคมีองค์8นั่นเองญาณทิพย
2: ์ครับ
1: เพื่อจะนั่งไปสู่เมืองนิพพานเนี่ยก็ไม่ใช่ไม่ได
2: ้
1: นะก็ต้องลงมือปฏิบัตินะซึ่งก็เป็นแนวทางที่พระพุทธเจ้าสรุปเอาไว้ว่าทางสายกลางหรือมัชฌิมาปฏิปทาอันได้แก่มรรคมีองค์8นั่นเอง

0: บทเพลงสาว AM จากเสียงร้องของพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับ
1: ครับความเป็นสาว AM ก็บอกว่าตัวเองนั้นอยู่ตจว.นะครับก็คือในพื้นที่ต่างจังหวัดนะถ้าเป็นสมัยก่อนเวลาจะฟัง FM เนี่ยยากนะต้องต่อเสาพิเศษเผลอๆนี่อาจจะต่อยากด้วย
0: ครับ
1: แต่ถ้า AM นี่แหมชัดแจ้งเลยเสียงก็อาจจะเป็นโมโนหน่อยไม่ได้เป็นสเตอริโอนะครับ
0: ครับแต่ก็
1: ชัดบรรยากาศอยู
0: ่ได้ความชัดเจน
1: ครับ
0: นะครับเสียง AM ก็อาจจะเล็กอาจจะแหลมหน่อยอาจจะไม่ทุ่มนุ่ม
1: ครับ
0: เหมือนกับ FM แต่ก็ได้บรรยากาศตามแบบฉบับสาวบ้านหนาบ้านทุ่งนะครับเคยฟังเคยดูภาพยนตร์เรื่องมนต์รักทรานซิสเตอร์นะโอ้ก็ได้บรรยากาศดีนะบอกเล่าเรื่องราวของชาวบ้านนาบ้านทุ่งเมื่อครั้งอดีต
1: ครับ
0: ครับเรามีเพลงลูกทุ่งคอยขับกล่อมหัวจิตหัวใจในยามเหนื่อยล้าจากการทำงานก็พอที่จะคลายเครียดได้นะครับฟังละครวิทยุนะสมัยนู้นนะคณะเกตทิพย์ปัจจุบันยังมีคณะที่ทำละครทางวิทยุอยู่บ้างไหม
1: ผมว่าน่าจะมีนะ AM
0: นะครับ
1: เพียงแต่ว่าเราไม่ค่อยได้ฟังแค่นั้นเอง
0: ครับ
1: ครับ
0: ทีนี้ว่ากลุ่มเป้าหมายเนี่ยจะเป็นยังไงฮะก็ยังเป็นชาวสวนชาวนาคนที่อยู่ตจว.เหมือนกันฮะ
1: ใช่ครับ
0: ครับ
1: จะเป็นอย่างนั้นมากกว่านะฮะ
0: ครับคนในกรุงส่วนใหญ่ก็วุ่นวายอยู่หน้าจอสมาร์ทโฟนนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ถ้าเป็นละครเป็นซีรีส์เดี๋ยวนี้ก็บอกมีซีรีส์แนวตั้งนะเพราะว่ามือถือของเราส่วนใหญ่ก็จะเป็นแนวตั้งใช่ไหมไหนๆก็เป็นแนวตั้งแล้วก็สร้างให้มันเป็นละครแนวตั้งนี่เลยไม่ต้องไปเอียงโทรศัพท์เป็นแนวนอนนะครับก็กำลังที่จะได้รับความนิยมนะครับตามยุคตามสมัยมาว่ากันต่อเรื่องราวของความเกิดนะครับที่เกริ่นไว้ตั้งแต่ตอนต้นรายการนะครับจากพุทธภาษิตบทหนึ่งที่ว่านัตถิทุกขังอาชาตัสสะแปลว่าความทุกข์ไม่มีแก่ผู้ที่ไม่เกิดนะครับความเกิดนี่เป็นต้นทางแห่งความทุกข์นะอย่างที่พูดไปนะครับว่าความแก่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วก็ความตายหรือความเศร้าโศกเสียใจอะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นก็มีต้นทางมาจากความเกิดทั้งสิ้นนะครับมองไปทุกทิศเลยนะถ้าหากว่าเรายังยินดีในการเกิดก็แปลว่าเรายินดีที่จะเจอปัญหาต่าง
1: ๆครับ
0: เหมือนกับตำแหน่งต่างๆที่สมมติว่าอยากจะเป็นส.ส.อยากจะเป็นรัฐมนตรีอยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นผู้ว่านะครับแล้วก็ลงไปจะเรียกว่าเล่นการเมืองหรือสมัครรับเลือกตั้งก็ตามแต่ก็ต้องยอมรับสภาพนะว่าหลังจากนั้นอาจจะต้องเจออะไรบ้าง
1: ครับก็เป็นสิ่งที่ต้องเจอขึ้นนี้ไม่ออกใช่ไหมด
0: ้
1: วยตำแหน่งอะไรต่างๆที
0: ่
1: ความรับผิดชอบก็จะตามมา
0: สมมติมีเรื่องมีราวเกิดขึ้นในท้องถิ่นนะฮะในตำบลนั้นๆเนี่ยนะครับคนที่เป็นนายกอบต.นายกเทศมนตรีหรือแม้แต่กำนันผู้ใหญ่บ้านในหมู่บ้านนั้นๆเนี่ยก็จะถูกพูดถึงก่อนในอันดับแรกเลย
1: ครับ
0: ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ก็ต้องไปถามผู้ใหญ่บ้านถามกำนันถามนายกกันแล้วว่ามันเกิดอะไรขึ้นเหตุการณ์อย่างนี้มันเกิดขึ้นบ่อยครั้งหรือไม่อย่างไรจะมีแนวทางในการแก้ไขปัญหาอย่างไรนะครับอย่างเช่นตอนที่เกิดเหตุการณ์เด็กที่ติดถ้ำนางนอนจำได้ไหมฮะ
1: จำได้อยู่ครับ
0: โอ้นั่นเนี่ยเป็นเรื่องที่บีบหัวใจมากท่านผู้ว่าราชการในช่วงนั้นเนี่ยท่านไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยนะฮะท่านจากไปแล้วเน
1: า
0: ะ
1: หน้าที่พ่อบ้านนะฮะ
0: พ่อบ้านนั้นระดับจังหวัดเลยนะฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็อยู่ในความคาดหวังของประชาชนทั้งประเทศเรียกว่าทั้งโลกเลยก็ได้เนี่ยนะฮะถ้าเกิดว่าท่านบอกว่าโอ้งานแบบนี้เป็นงานของผู้เชี่ยวชาญเราไม่เกี่ยวมันไม่เกี่ยวไม่ได้ไหนๆก็รับภาระเป็นพ่อบ้านแล
1: ้
0: วเป็นผู้ปกครองเป็นพ่อเมืองเป็นหัวเมืองที่ตรงนั้นแล้วก็ต้องรับผิดชอบไปนะครับอันนี้ก็เหมือนกับความเกิดนี่แหละเมื่อเราเกิดมาแล้วก็ต้องรับสภาพว่าวันหนึ่งก็ต้องแก่วันหนึ่งต้องเจ็บวันหนึ่งก็ต้องตายนะครับ
1: ครับความไม่เหมือนเดิมก็ปรากฏอยู่ตลอดชีวิตด้วย
0: ตลอดชีวิตทุกช่วงเวลา
1: บางทีเราอาจจะเข้าใจผิดว่าช่วงที่เราเป็นหนุ่มสาวเนี่ยมันก็คงเหมือนเดิมฉันสวยเหมือนเดิม
0: ครับ
1: กว่าฉันจะร่วงโรยมาอีกนานอะไรเงี้ย
0: ครับ
1: จริงๆแล้วมันก็ร่วงโรยตลอดเพียงแต่เราไม่รู้แค่นั้นเอง
0: ไม่ได้สังเกตนะครับมีคำที่ผมชอบใจสมัยที่เรียนบาลีนะสมัยที่เป็นเนนเป็นพระเนี่ยนะเรียนบาลีมันมีประโยคคลาสสิกอยู่ประโยคหนึ่ง เวลาที่มันมีเรื่องแบบเศร้าๆเรื่องสะเทือนใจนะฮะเหตุการณ์ร้ายๆเกิดขึ้นนะฮะถ้าไปถามคนชาวบ้านทั่วไปชาวบ้านทั่วไปก็ตกอกตกใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรทำไมมันเรื่องโศกเศร้าโศกสลดอะไรขนาดนี้แต่ไปถามพระอรหันต์ทั้งหลายท่านจะตอบประโยคเดียวกันเลย
1: ใช่ลักษณะที่ว่าม
0: ันเป็นโทษของวัฏฏะวัฏฏะแปลว่าการเวียนว่ายตายเกิดนะโทษแห่งวัฏฏะเพราะเรายังต้องเกิดยังต้องเจอเรื่องพวกนี้ไม่จบไม่สิ้นหรอกเดี๋ยวกรรมนั้นก็ส่งผลกรรมนี้ก็ส่งผลเดี๋ยวก็เจอเรื่องนั้นเจอเรื่องนี้เหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องหนึ่ง
1: ครับ
0: ท่านก็ปลงแล้วไงครับว่าถ้าไม่เวียนว่ายตายเกิดไม่มีวัฏฏะคือวนกิเลสกรรมวิบากเนี่ยก็คงไม่มีปัญหาอะไรนะท่านพูดผมก็ฉุกคิดตั้งแต่ตอนนั้นเลยว่าจริงๆมันต้นทางมาจากเรื่องนี้จริง
1: ๆวิบากเก่าก็มีส่วนใช่ไหม
0: ใช่กิเลสเป็นเหตุให้ทำกรรมทำกรรมเสร็จก็ได้รับวิบาก
1: คร
0: ับ รับวิบากเสร็จประสบทุกข์ทรมานก่อกรรมทำเข็ญก็วนเหมือนเดิมอีกกิเลสกรรมวิบากเขาเรียกวัฏฏะวัฏฏะนี่แปลว่าวงกลมนะ
1: ครับ
0: หมุนวนนะครับเอาละอีกสักเพลงหนึ่งนะฮะเพลงนี้เป็นวัฏฏะของคนพาลนะคนพาลคิดว่าสิ่งนี้น่าจะให้ความสุขตัวเองได้ก็เลยไปเกี่ยวข้องแต่แท้แล้วมันเป็นปากแห่งความเสื่อมนั่นก็คืออบายมุข
1: เลือกเพลงอะไรดีครับ
0: อบายมุขเลย
1: ฟังกันครับ
0: ครับ

0: ายสุดของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ความเกิดต้นทางแห่งความทุกข์ทุกข์ไม่มีแก่ผู้ไม่เกิดแต่เมื่อเรายังจะต้องเกิดอยู่อย่างนี้พระพุทธเจ้าก็แสดงธรรมเพื่อเป็นการดับภพนะฮะพระพุทธเจ้าตรัสตอนที่ประสูติใหม่ๆนะว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของเราพบชาติใหม่ไม่มีอีกแล้วมันเป็นสัญลักษณ์เป็นสัญญาณแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะไปให้ถึง
1: ครับ
0: นะครับ
1: ถามว่าคนลักษณะแบบพระพุทธเจ้านี่มีกี่เปอร์เซ็นต์ของโลกก็คงจะน้อยมาก
0: น้อยมาก
1: นะ
0: ฮะมหาบุรุษ
1: ครับ
0: ของโลกที่เกิดมาเนี่ยทั้งความพิเศษทางด้านกายภาพคือภายนอกความพิเศษทางด้านพระสติปัญญาอะไรต่างๆก็แตกต่างกันโดยสิ้นเชิงแต่ก็มีคนที่ประเภทที่ว่ามีอินทรีย์แก่กล้ามีปัญญาใสผ่องเนี่ยพระพุทธเจ้าก็สอดแสวงหาคนเหล่านั้นเพื่อจะได้แสดงในสิ่งที่พระองค์ค้นพบซึ่ง คนที่ไม่เก็ตเนื่องจากปัญญายังไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะมองว่าโอ้เป็นเรื่องไกลตัวเหลือเกินคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินสิใช่ไหมฮะถูกอยู่ทำมาหากินเพื่อจะเอาชีวิตรอดพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้ปฏิเสธนะว่าเราไม่ต้องทำมาหากินแต่ในขณะเดียวกันอย่าลืมว่าเป้าหมายอีกเป้าหมายหนึ่งที่ควรจะต้องไปถึงนะนั่นก็คือการเข้าสู่มรรคผลนิพพานต่อไปเพื่อตัดวงจรแห่งการเกิดทุกข์นั่นเอง
1: ก็คือการถ้าว่าเข้ามาอยู่ทางธรรมแล้วนะฮะถ้าจะไปให้สุดก็ต้องแนวทางนี้แหละช
0: ั
1: ดเจนที่สุดนะครับ
0: ทำหากินก็ทำเพื่อพอประคับประคองชีวิตไปได้ไม่ถึงขั้นว่าจะต้องมีมากกว่าคนอื่นนะมากกว่าใครๆนะสุดท้ายก็ตายไปพร้อมกับความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใยว่าทรัพย์สินสมบัติเนี่ยยังเคลียร์ไม่จบเลยตายซะแล้วสุดท้ายก็เป็นปู่โสมอะไรเงี้ยนะ
1: ครับ
0: ครับ
1: เพราะงั้นใครมีก็รีบเคลียร์จบ
0: ในชาตินี้นะครับเคลียร์ได้เร็วก็สบายใจโล่งใจได้เร็วนะครับนี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาชาววันนี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: และพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: ที่นี่สถานีวิทยุเจเรทหารสื่อสาร2คลื่นความถี่ FM 103 MHz สถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟ

0: 8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: สงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3ออต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ์
1: ยิ้มด้วยความภาคภูมิใจ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราเกิดมาต้องทำมาหากินนะคะต้องยืนอยู่บนลำแข้งลำขาของตัวเองให้ได้อย่าไปคิดพึ่งใครต้องคิดพึ่งตัวเองแล้วสักวันหนึ่งเราจะยิ้มได้อย่างภาคภูมิใจที่สามารถสร้างอนาคตอันสดใสได้ด้วยมือของเราเองอาชีพในโลกนี้มีมากมายเป็นหมื่นเป็นแสนชนิดให้เราเลือกทำตามความถนัดและใจรักแต่ถ้าเราเลือกไม่ได้ก็ขอให้เป็นสัมมาอาชีพอาชีพสุจริตที่ไม่เบียดเบียนตัวเองและผู้อื่นให้เดือดร้อนก็พอแล้วค่ะเราจะได้ไม่ต้องแบกเวรแบกบาปติดตัวข้ามภพข้ามชาติไปเงินทองทุกบาททุกสตางค์ที่เราหามาได้จากการประกอบอาชีพนั้นขอให้ได้มาอย่างบริสุทธิ์ด้วยน้ำพักน้ำแรงจริงๆไม่ผิดกฎหมายไม่เป็นเงินบาปแม้รายได้ของเราจะน้อยแต่เราก็นำเงินมาเลี้ยงตัวเองเลี้ยงครอบครัวด้วยความภาคภูมิใจด้วยความอิ่มเอมใจนะคะไม่ต้องมานั่งหวาดระแวงว่าใครเขาจะตามล้างตามฆ่าเพราะว่าไปคดโกงเงินของเขามาแล้วสักวันหนึ่งเมื่อนึกย้อนกลับไปดูอดีตเราจะยิ้มอย่างมีความสุขภูมิใจว่าเราครอบครัวของเรากิจการของเราหรือว่าลูกน้องของเราเจริญก้าวหน้ามาได้ด้วยความสะอาดบริสุทธิ์ผุดผ่องไม่แปดเปื้อนเลือดเนื้อของใครหรือทำให้ใครต้องพลอยรับบาปรับกรรมไปด้วยนึกถึงทีไรเราจะมียิ้มอย่างเป็นสุขภูมิใจทุกครั้งค่ะคุณผู้ฟังคะมีลูกก็สอนลูกมีหลานก็สอนหลานให้ทำแต่สิ่งที่ดีมีประโยชน์ทำแล้วเมื่อนึกย้อนหลังก็ทำให้ตำหนิตัวเองไม่ได้แม้ไม่มีคำชมจากใครแต่เราก็ภาคภูมิใจในตัวของเราเองค่ะแล้วพบกับสารคดีชุดสร้างโลกด้วยรอยยิ้มได้ใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะคณะกรรมการกลั่นกรองไฟเขียวไทยช่วยไทยพลัสใช้เงินกู้400,000 ล้านเตรียมชงเข้าครม.และตม.ขึ้นแบล็คลิสต์ชายจีนถีบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เร่งรีบตองนี
3: ้เกสรบัวหลวง
2: ดอกสารพี
3: ดอกพิกุล
2: ดอกมะลิและอื่นๆรวมกันเป็นยาหอมเทพจิตรา5หมาแก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสูบยาหอมเทพจิตรา5หมาอมแล้วชื่นใจ

0: สบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นมุมคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้
3: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
4: ายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังในฐานะประธานคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการใช้เงินกู้ภายใต้พรก.กู้เงิน400,000,000,000 บาทเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองเห็นชอบมาตรการไทยช่วยไทยพลัสซึ่งถือเป็นโครงการแรกที่เสนอใช้เงินกู้ตามพรก400,000,000 บาทซึ่งหลังจากนี้จะนำเสนอเข้าคณะรัฐมนตรีอีกครั้งสำหรับโครงการไทยช่วยไทยพลัสแบ่งการดำเนินงานออกเป็น2ส่วนหลักคือส่วนของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังและส่วนของการใช้จ่ายในโครงการสมทบการใช้จ่าย60/40อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานเศรษฐกิจการคลังตม.เอาผิดชายจีนถีบช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติสนามบินสุวรรณภูมิสั่งเพิกถอนวีซ่าดำเนินคดีอาญาพร้อมขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าไทยตลอดชีวิตคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
5: ตามที่ปรากฏข่าวชายชาวจีนใช้เท้าถีบประตูช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติพื้นที่ตม.ขาออกสนามบินสุวรรณภูมิและขัดขืนรวมทั้งต่อว่าเจ้าหน้าที่ล่าสุดพลตำรวจตรีเชิงรนริมพดีโฆษกสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดเผยว่าเหตุดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่13พฤษภาคมที่ผ่านมาผู้ก่อเหตุคือนายหลี่เว่ยเจิงสัญชาติจีนขณะกำลังเดินทางผ่านด่านตรวจคนเข้าเมืองขาออกภายในสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อเดินทางกลับประเทศจีนเมื่อนายหลี่เว่ยเดินเข้าช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติแต่ไม่ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องตามที่เครื่องแนะนำเครื่องจึงไม่ทำงานประตูบานแรกไม่เปิดเป็นเหตุให้นายหลี่เว่ยแสดงอาการโกรธใช้เท้าถีบประตูกระจกใสของเครื่องจนเสียหายและยังเดินกลับมาก่อเหตุซ้ำอีกก่อนที่จะเดินฝากเครื่องออกไปโดยไม่ผ่านการตรวจลงตาตามที่ปรากฏในคลิปเจ้าหน้าที่ตม.ขาออกได้เข้าควบคุมตัวแต่ถูกด่าทอและพยายามเข้ามาทำร้ายภรรยาของนายหลี่เว่ยได้เข้ามาห้ามปรามต่อมาเจ้าหน้าที่จึงได้ควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนสพท่าอากาศยานสุวรรณภูมิดำเนินคดีโดยแจ้งข้อหาความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์นอกจากนั้นยังต้องชดใช้ค่าเสียหายช่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติของการท่าอากาศยานรวมมูลค่าประมาณ 450,000 บาทนอกจากนี้ยังดำเนินคดีในความผิดฐานดูหมิ่นเจ้าพนักงานในขณะปฏิบัติหน้าที่ซึ่งพนักงานสอบสวนจะดำเนินการส่งฟ้องต่อศาลจังหวัดสมุทรปราการในวันที่15พฤษภาคมนี้ทั้งนี้ตม.จะดำเนินการเพิกถอนวีซ่าและขึ้นแบล็คลิสต์ห้ามเข้าประเทศไทยตลอดชีวิตพร้อมทั้งสั่งการให้ติดตามผลการดำเนินคดีจนถึงที่สุดและเมื่อสิ้นสุดคดีให้ผลักดันนายหลี่เว่ยกลับประเทศต่อไปจิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยเฉพาะด้านตะวันตกขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองรวมทั้งฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยวันนี้ภาคเหนือภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคอื่นๆรวมทั้งกรุงเทพและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
6: สามัคคีคือการเห็นแก่บ้านเมืองและช่วยกันทุกวิถีทางเพื่อที่จะสร้างบ้านเมืองให้เข้มแข็งด้วยการเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตรงไปตรงมานึกถึงประโยชน์ส่วนรวมนั่นคือความมั่นคงของบ้านเมืองพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่15มกราคม2519
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
8: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทย ไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ครั้งแรกกับการรวมพลังครั้งยิ่งใหญ่ของเสียงดนตรีเมื่อดนตรีสากลมารวมกับดนตรีไทยรวมวงกันให้พร้อมซ้อมกันให้สุดแล้วหยุดทุกความปังกับการประกวดชีตะวัฒนศิลป์บรรเลงไทยเพื่อแผ่นดินชิงถ้วยรางวัลพระราชทานเงินรางวัลกว่า 400,000 บาทติดตามรายละเอียดการรับสมัครได้ที่เว็บไซต์และ Facebook ของโครงการเปิดรับสมัคร 1-12 มิถุนายน 2569 แล้วมาพบกันครับ
11: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จส1 FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมันน่ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าว7นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2แจ้งกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดที่หน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามมาเรียยืนยันไม่มีการปะทะในพื้นที่สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: ฉันได้แล้ว
3: ผมก็ได
2: ้ป้าก็ได
4: ้วันนี้ใครก็มีโอกาสได้ความสุขแบบเบิ่มๆออมสินฉลอง113ปีเพิ่มความสุขเพิ่มโอกาสเพิ่มเงินรางวัลพิเศษรวม113ล้านบาทกับสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อแล้วซื้อได้อีกยิ่งได้ลุ้นถึง3ครั้งซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69เงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
2: ซื้อเลย
5: ธนาคารออมสินเป็นลูกค้าเราเท่ากับช่วยสังคม
6: กล้าแดนซ์แบบใส่สูทเพื่อโชว์ท่าที่ทุกคนชอบเมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm เป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
6: เมื่อมีอาการปวดกล้ามเนื้อใช้พลาสเตอร์บรรเทาปวด Counter Pain Medicated Plaster Warm แปะง่ายแผ่นบางยืดหยุ่นติดแน่นเป็นยาสามัญประจำบ้านอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
7: แบบนี้ต้องกุมกิ๊กพังกำกิ๊กพุงกุ้งพริกกำกำกิ๊กเพียงทุกแล้ว
8: กำกิ๊กเพียงจำชื่อไว้ช่วยคุณได้ยาอมกล่องเหลืองช่วยทำให้ชุ่มคอต้องยาอมกำกิ๊กเพียง
9: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงทันรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
1: ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่2ชี้แจงกรณีได้ยินเสียงคล้ายระเบิดบริเวณพื้นที่ด้านแนวด้านหน้าแนววางกำลังฐานปฏิบัติการตามมาเรียยืนยันไม่มีการปะทะไม่มีการยิงตอบโต้คุณธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
10: เมื่อวันที่14พฤษภาคมเวลาประมาณ 18:25 นกำลังพลประจำฐานปฏิบัติการตามมาเรีย1ได้ยินเสียงคล้ายการระเบิดขนาดเล็กจากบริเวณพื้นที่ป่าทึบด้านหน้าแนววางกำลังห่างจากแนววางกำลังประมาณ200เมตรโดยไม่สามารถตรวจสอบทิศทางหรือสาเหตุที่ชัดเจนได้ในทันทีเนื่องจากเกิดเหตุในช่วงเวลาค่ำคืนและมีข้อจำกัดด้านทัศนวิสัยทั้งนี้หน่วยได้ดำเนินการเฝ้าติดตามสถานการณ์และตรวจสอบข้อมูลอย่างใกล้ชิดตั้งแต่เกิดเหตุภายหลังเกิดเหตุผู้บังคับบัญชาของทั้งสองฝ่ายได้มีการ